0: ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจกรรมอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานพระภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกงประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลาย

ยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นตำหนักศาสนาแยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะมีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญถึงท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนัมัชฌะสุขัตถิทายะกายะจิตตะปัจจัตถิวเสนะระหุงมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกรรมฐานังปาลิพรุเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัจจัตถิและจิตตปัจจัตถิคือสงบกายสงบใจได้สงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากบ้านเรา
ก็ต้องการเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข่งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัทธะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัทธะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ดังท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึก
จริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4 เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงส่งขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ด้านในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพวิทยาเขตปริศาพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนา

0: ุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นต้นให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเธอ
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับ เห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อัดถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่
2: น
3: ี่
2: แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได
3: ้เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุสิงการเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
9: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเฮ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจบปันฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
10: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือย

0: จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเองเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการ

ับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็

จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
0: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
3: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
0: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
0: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
3: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
3: ่ Excuse me
0: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
0: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
3: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
0: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
0: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
3: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
0: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภริยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: รัชกาลที่
3: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
0: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฝั่ง

0: พูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
1: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์เสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: จบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณ
9: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
10: พร้อมครับ
11: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เฮ้
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
11: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึ

0: ให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยละครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะ
7: ขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เป็ดน้อย
3: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้ง

0: สำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บกันเธอและฉันพบกันสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆโหวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะเหงื่อแตกเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอ้โหบางโรงเรียนนะคะก็บอกว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะร้อนเช่นกันเลยค่ะบางโรงเรียนนะคะก็บอกว่าเมฆมานะคะครึ้มมากๆเลยเหมือนฝนจะตกเลยแล้วก็บางโรงเรียนก็บอกว่าตอนนี้อากาศของหนูนะคะฝนตกแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็อากาศเย็นด้วยค่ะดังนั้นไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้เด็กๆยิ้มกันแล้วหรือยังคะไหนใครยิ้มแล้วไหนลองยิ้มให้คุณครูแพรดูหน่อยสิอุ๊ยน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆใส่แมสนะคะแต่ว่าคุณครูแพรก็เห็นผ่านแววตาแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ยิ้มแล้วหรือยังเอ่ยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะส่งยิ้มยิ้มหวานน่ารักมากๆเลยเด็กๆรู้ไหมคะว่ายิ้มเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเวลาที่คนอื่นนะคะหรือผู้คนเห็นเวลาที่เรายิ้มเนี่ยรู้สึกเป็นอย่างไรลูกรู้สึกดีใช่ไหมคะเด็กๆชอบคนหรือว่าชอบคนหน้ายิ้ม
2: ชอบคนหน
0: ้ายิ้มเวลาหนูเห็นแล้วหนูอยากจะเข้าไปเล่นแล้วก็เข้าไปทักทายใช่ไหมคะแล้วถ้าหน้าบึ้งอยากเข้าไปเล่นด้วยไหมล่ะไม่เลยดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆอยู่ในห้องอย่าลืมยิ้มให้กับเพื่อนๆ เวลาออกไปข้างนอกก็ยิ้มให้กับทุกคนด้วยนะคะและคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาคุณครูแพรได้มีโอกาสไปห้างสรรพสินค้าคุณครูแพรนะคะก็ไปซื้อของใช้ต่างๆที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาล้างจานแล้วคุณครูแพรก็เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาที่คุณครูแพรไปห้างสรรพสินค้าคุณครูแพรก็ไม่ลืมใส่หน้ากากอนามัยทำไมคุณครูแพรต้องใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยล่ะคะ
2: ขอถาม
0: เป็นพี่นิรินค่ะมาเลยค่ะพี่นิรินทำไมคุณครูแพรต้องใส่หน้ากากอนามัยเวลาไปห้างสรรพสินค้าด้วยคะ
3: เพราะว่ามีเชื้อโรค
0: เพราะว่า

0: เราไปพบเจอคนเยอะๆแล้วอาจจะมีเชื้อโรคได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นหน้ากากอนามัยก็มีสวมใส่ไว้ป้องกันอะไรคะ
1: กันฝุ่น
0: ป้องกันฝุ่นหรือว่าเชื้อโรคต่างๆใช่ไหมคะพี่นิลิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยใช่แล้วแล้วคุณครูแพรนะคะก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเลยเวลาที่ออกไปข้างนอกไหนใครใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปข้างนอกบ้างโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็ยกมือเช่นเดียวกันเลยดีแล้วค่ะที่เรารู้จักป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองไว้เราจะได้สุขภาพดีแล้วก็จะได้ไม่เป็นหวัดหรือว่าติดโรคต่างๆได้ง่ายนะคะแล้ววันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างเอ๋ย
1: วันศุกร์หนูโดนยุงลายกัดและเป็นไข้เลือดออก
0: โอ้โหอันตรายมากๆเลยแล้วอาการเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ขวัญเอ๋ย
1: ก็มึนต้องไปหาหมอเลยแล้วก็เอาไปเจาะเลือด
0: แล้วอาการที่ตัวเนี่ยมีจุดแดงๆเต็มตัวไหมคะพี่ขวัญเอ่ย
1: มีค่ะ
0: มีใช่ไหมคะโอ้ยุงลายนี้อันตรายมากๆเลยนะคะเด็กๆแล้วยุงลายเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่ขวัญเอ่ยรู้ไหมคะ
1: รู้ค่ะ
0: เกิดขึ้นได้ยังไงคะ
1: เพราะว่ามันมีความพิษ
0: แล้วยุงลายอะค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นจากน้ำขังหรือว่าน้ำที่เราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนยุงลายจะไปไข่ในน้ำที่นิ่งแล้วพอเกิดน้ำขังหรือว่ามีน้ำที่เราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีน้ำนิ่งอยู่แล้วยุงลายก็ไปไข่จากนั้นยุงลายก็เกิดขึ้นมาแล้วอาจจะมากัดเด็กๆได้ใช่ไหมคะพี่ขว
1: ั
0: ญ
1: ใช่ค่ะหนูขอให้เพื่อนๆทุกคนอย่าให้ยุงลายมากัดนะคะเดี๋ยวจะโดนเจาะเลือดเหมือนขวัญเอ๋ย
0: ดังนั้นทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
1: ตอนวันหยุดหนูไม่สบาย
0: หนูเป็นอะไรคะลูก
1: เป็นกล่องเสียงค่ะ
0: อ๋อก็คือเหมือนกล่องเสียงอักเสบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูไปหาคุณหมอหรือยังคะ
1: ไปมาแล้วค่ะ
0: คุณหมอให้หนูรักษาหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรคะ
1: คุณหมอยาค
0: ่
1: ะ
0: ให้ยามารับประทานแล้วเวลาที่ดื่มน้ำพี่ใบเตยต้องดื่มน้ำอย่างไรลูก
1: ให้เพียงพอค
0: ่
1: ะ
0: ดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำเย็นได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะคะเราจะต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อความชุ่มคอแล้วกล่องเสียงของพี่ใบเตยจะได้กลับมาเป็นปกติใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างคุณครูแพรอยากฟังจังเลยค่ะดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทาง

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางน่าสนใจมากๆเลยค่ะบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะได้ออกไปเก็บหน่อไม้กับคุณแม่ด้วยค่ะในป่าด้วยโอ้โหน่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าระวังอันตรายนะคะจากสัตว์ต่างๆด้วยนะคะบางคนนะคะก็บอกว่าหนูค่ะได้ไปห้างสรรพสินค้าเช่นเดียวกันเลยค่ะคุณครูแพรและหนูก็ไม่ลืมที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

Oh!

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของ

เล่นของเป้เป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้เป้ครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังคะ
1: อยากแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไหนใครอยากแล้วทำท่าหัวใจสวยๆให้คุณครูแพรดูหน่อยเร็วน่ารักมากๆเลยค่ะโอ้โหแต่ว่าก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรอยากทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างไรคะโอ้โหเก่งมากๆเลยเสียงดังฟังชัดเลยชื่นชมเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ล่ะเยี่ยมมากๆเลยให้เร็วขึ้นตามจังหวะนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทียอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆคะลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเด็กๆดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามพี่ปังหอมค่ะเห็นเก้าอี้ขอถามพี่อนนท์ค่ะเห็นโต๊ะพี่อั่งเปาค่ะเห็นมุมประสบการณ์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นอะไรบ้างเอ่ยโอ้เช่นเดียวกันเลยเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แล้วก็มุมประสบการณ์ด้วยดังนั้นเวลาที่เรานะคะเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะคะอาจจะทำให้เด็กๆบาดเจ็บได้นั่นเองทีนี้เราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันให้เด็กๆทำอย่างไรเอ่ย
1: ก
0: างแขนนั่นเองค่ะแล้วแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณทั่วๆห้องได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: นะคะไปชนกับเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้เพราะว่าเด็กๆนะคะอาจจะเคลื่อนไหวไม่ถนัดและอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่หาพื้นที่โดยที่ไม่คุยกันกับเพื่อนนะคะใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนคุณครูแพรขอดูซิคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆปลายทางบางคนยังยืนใกล้กันอยู่เลยและมีเด็กๆต้นทางบางคนก็ยังยืนใกล้กันอยู่ดังนั้นครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดแล้วก็หมุนตัวก็ได้นะคะแต่ว่าต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะไหนมีใครทำท่าทางที่น่าสนใจบ้างนะมีคนเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ

ือว่าจังหวะเร็วพี่ใบบุญสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยพี่ใบบุญทำท่าอะไรคะโอ้ทำท่าเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะขอถามพี่ปังหอมค่ะทำท่าอะไรคะอ๋อก็คือเป็นแมวกำลังกินขนมแมวเลียใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโหมีบางคนกำลังทำท่าทางปีนภูเขาด้วยโหชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ชนกับเพื่อนนะคะจังหวะค่ะเราต้องเคลื่อนไหวให้ตรงตามจังหวะด้วยนะหยุดหรือยังนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะโอ้ผีเสื้อน่ารักมากๆเลยพี่ออมซับค่ะทำท่าทางอะไรคะอ๋อกระต่ายแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้กำลังทำท่าทางเป็นปูด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะค่ะบางคนนะคะก็มีท่าทางที่น่าสนใจมากๆเลยแตกต่างจากคนอื่นเลยนะคะเนี่ย

คุณครูแพรขอถามพี่ใบบุญเพราะว่าพี่ใบบุญทำท่าทางได้น่าสนใจและเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยไม่ว่าจะเป็นจังหวะ

0: ครูแพรขอถามเป็นพี่พีค่ะทำท่าอะไรคะทำท่าไก่เหมือนมากๆเลยต่อไปขอถามเป็นพี่โอติทำท่าอะไรคะ
1: น
0: ิน
1: จา
0: โอ้เป็นนินจาด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนทำท่าเป็นโหเป็ดน้อยได้ค่ะ

0: ให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งให้เรียบร้อยไม่คุยกันนะคะต่อไปค่ะคุณครูแพรจะพานะคะเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันตามความเหมาะสมค่ะจากนั้นให้เด็กๆนะคะหาผู้นำมา1คนให้มายืนตรงกลางวงและถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะให้ผู้นำนะคะคิดท่าทางและให้เพื่อนที่อยู่รอบๆนะคะทำตามผู้นำนั่นเองค่ะถ้าคุณครูแพรพูดว่าเปลี่ยนให้เด็กๆนะคะแตะที่มือเพื่อนนะคะแล้วก็สับเปลี่ยนผู้นำกันออกมาเป็นผู้นำค่ะดังนั้นเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เวลาที่เด็กๆหากลุ่มนะคะเราจะค่อยๆหากลุ่มนั่นเองเราจะไม่วิ่งหรือว่าไม่โวยวายเสียงดังตกลงไหมคะ
1: ตกลง
0: ตกลงนะคะคุณครูแพรจะสังเกตดูนะคะอ่ะให้เด็กๆหากลุ่มของตัวเองได้เลยค่ะจากนั้นหาพื้นที่ได้เลยข้อหอมคะอันนี้เลยค่ะลูกอ่ะพี่นิรินกับพี่ใบเตยได้กลุ่มยังลูกอ่ะครูแพรขอให้พี่นิรินกับพี่ใบเตยไปรวมกลุ่มกับพี่ใบเตยไปรวมกลุ่มกับพี่ปั้นค่ะพี่นิรินมารวมกลุ่มนี้ค่ะได้เลยขอบคุณค่ะถ้าเด็กๆนะคะได้กลุ่มของตัวเองแล้วให้เด็กๆหาผู้นำหนึ่งคนออกมายืนกลางวงเลยค่ะหาผู้นำได้เลยค่ะมายืนกลางวงเลยอ่ะกลุ่มนั้นเป็นพี่ปังหอมใช่ไหมคะได้เลยค่ะอ่ะทีนี้ปล่อยมือกันถ้าพร้อมแล้วฟังจังหวะดีๆนะคะผู้นำคิดท่าทางได้เลยจ้าโอ้โหขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะเปลี่ยนสลับกันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอ้ครูแพรดีใจจังเลยที่เด็กๆยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นด้วย

0: ายกลุ่มทำท่าทางน่าสนใจเปลี่ยนค่ะหลายกลุ่มทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยเริ่มเลยนะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็ทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเปลี่ยนได้เลยค่ะโอ้เด็กๆหลายคนตรงจังหวะหรือเปล่าเอ่ยเคลื่อนไหวตรงจังหวะไหมนะเปลี่ยนค่ะเริ่มนะคะโอ้ท่าทางน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมเลยค่ะเปลี่ยนค่ะใครที่ยังไม่ได้บ้างเปลี่ยนเอาคนที่ยังไม่ได้ค่ะหรือใครซ้ำอีกคนหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วครูแพรเริ่มเลยนะคะเด็กๆปลายทางก็ทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยไม่ใกล้กันนะคะเพราะว่าถ้าใกล้กันเด็กๆอาจจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่ถนัดได้นะครูแพรขออนุญาตขยับพี่ไปบุญมาทางนี้นิดนึงค่ะลูกสาวพี่อานนท์ไปทางนู้นก็ได้ลูกทางนู้นก็ได้ครับขยับไปนิดนึงพี่อานนท์จะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกนะคะต่อไปถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเราจะมาร้องเพลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาท่าทางการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันขอถามเป็นพี่มาลิค่ะ
1: นวดแขน
0: นวดแขนกี่ครั้งดีคะ
1: 10คร
0: ั้
1: ง
0: 10ครั้งนะคะทำ2ข้างเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะให้เด็กๆเอาแขนขึ้นมาเลยและนวดไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถามพี่ปริมบ้างค่ะทุบแขนกี่ครั้งคะ11ครั้งใช่ไหมคะทุบแรงได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้อาจจะทำให้ช้ำหรือว่าเจ็บได้นะคะดังนั้นค่อยๆทุบ11ครั้งนะคะขอ2ข้างเลยได้ไหมคะได้เลยนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11ขอถามเด็กๆปลายทางบ้างค่ะเด็กๆปลายทางอยากทำท่าทางอะไรดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการประสานมือและยืดออกไปทางด้านหน้าค่ะเด็กๆขากี่ครั้งดีคะนับ10ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3

0: 3 4 5 6 7 8 9 10
1: เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาโอ้เด็กๆหลายคนสามารถนั่งขัดสมาธิหลับตาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆปลายทางด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่มาลีนั่งได้เลยค่ะพี่ปั้นนั่งได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะหลายคนนะคะสามารถที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนได้เป็นผู้ตามที่ดีและเป็นผู้นำที่ดียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นหน่วยใหม่แล้วคุณครูแพรอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของเราดูค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยโอ้เด็กๆบอกว่าเห็นเป็นของเล่นแล้วก็เห็นเป็นอะไรลูก
1: ของใช้
0: ของใช้มีอะไรบ้างนะอ๋อมีกรรไกร
1: ไม
0: ้
1: บรรท
0: ั
1: ด
0: ไม้บรรทัดมีดินสอ
1: ม
0: ีหวี
1: แปรงส
0: ีฟันแก้วน้ำด้วยแล้วเด็กๆรู้หรือยังว่าสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: ของ
0: ใช้โหเก่งมากๆเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูแพรนะคะหน่
1: วย
0: ของเล่น
1: ของใช
0: ้ของใช้เก่งมากเลยสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนกันในหน่วยของเล่นของใช้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการรู้จักของเล่นของใช้แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักของเล่นของใช้คุณครูแพรมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยคุณครูแพรจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบเด็กๆอย่าเพิ่งอ่านตามนะคุณครูแพรจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะคำคล้องจองของเล่นของใช้ผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งของเล่นมากมายเรียงรายในห้องพวกเด็กๆต้องเก็บของเข้าที่ของใช้นานาคุณค่ามากมีใช้ถูกวิธีประโยชน์มากมายและรอบนี้คุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูแพรทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะ1 2 3คำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: ของเล่นของใช้
1: ของเล่นของใช้
0: ผู้แต่ง
1: ไม
0: ่
1: ทราบนามผู้แต
0: ่
1: ง
0: ของเล่นมากมาย
1: เร
0: ีย
1: งในห
0: ้
1: อง
0: พวกเด็กๆต้อง
1: เก
0: ็
1: บของเข
0: ้
1: าที่
0: ของใช้นานา
1: ค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ามากม
0: ีใช้ถูกวิธีประโยชน์มากมายเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆบางคนนะคะยังไม่ทันดังนั้นเราอ่านตามคุณครูแพรอีกรอบนึงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะอ
0: ีกรอบนึงนะคะคำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: ของเล่นของใช้
1: ของเล่นของใช้
0: ผู้แต่ง
1: ไม
0: ่
1: ทราบนามผู้แต
0: ่
1: ง
0: ของเล่นมากมาย
1: เร
0: ีย
1: งรายในห
0: ้
1: อง
0: พวกเด็กๆต้องเก็บของเข้าที
1: ่
0: ของใช้

0: ใช้ถูกวิธี
1: ใช้ถูกวิธี
0: ประโยชน์มากมาย
1: ประโยชน์มากมาย
0: เก่งมากๆเลยค่ะรอบสุดท้ายเราอ่านไปพร้อมๆกันได้หรือไม
1: ่
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะอย่าลืมอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางและคุณครูแพรด้วยนะคะ1 2 3

0: ่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจากที่เด็กๆได้สังเกตคำคล้องจองและอ่านไปพร้อมๆกันรู้ไหมคะว่าตัวหนังสือสีฟ้าอ่านว่าอะไรหุ้ยเก่งจังเลยค่ะแล้วตัวหนังสือสีแดงล่ะคะโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วของเล่นกับของใช้ต่างกันอย่างไรคุณครูแพรขอถามหน่อยว่าของเล่นเป็นอย่างไรล่ะคะขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยพี่ฟ้าใสคิดว่าของเล่นคืออะไรคะ
1: ของเล่นที่ให้ทุกคนเล่นได้ค่ะ
0: อ๋อของเล่นที่ให้ทุกคนเล่นได้แล้วของเล่นนี่เอาไว้สำหรับทำอะไรลูก
1: เอาไว้เล่นค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะของเล่นที่เอาไว้เล่นแล้วพี่ฟ้าใสชอบของเล่นอะไรมากที่สุดคะ
1: บล็อกค่ะ
0: ชอบเล่นบล็อกใช่ไหมคะไหนใครชอบเล่นบล็อกเหมือนพี่ฟ้าใสบ้างโอ้โหหลายคนชอบเล่นบล็อกเหมือนพี่ฟ้าใสเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแล้วของใช้ล่ะคะคืออะไรไหนใครอยากตอบบ้างขอถามเป็นพี่อ่างเปาค่ะไหนดูสิของใช้คืออะไรนะ
1: เพราะว่ามันคมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออ่ะของใช้คืออะไรคะพี่อ่างเปาไว้สำหรับทำอะไรลูก
1: เอาไว้สำหรับใช้ค่ะ
0: ต้องเลยของใช้ก็เอาไว้ใช้เอามาเล่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเจ็บ
0: ถูกต้องเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อ่างเปาหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะของเล่นนะคะก็คือสิ่งที่เอาไว้สำหรับในการเล่นเพื่อความเพลิดเพลินและสนุกสนานซึ่งของเล่นนะคะจะผลิตจากวัสดุที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆจะเป็นวัสดุที่ทำให้เด็กๆไม่เกิดอันตรายไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม้ต่างๆนั่นเองแต่ว่าวิธีการเล่นก็ต้องเล่นให้ถูกต้องด้วยส่วนของใช้ก็เป็นวัสดุที่อาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือของมีคมต่างๆดังนั้นเราจะเอาของใช้มาเล่นได้ไหมลูก
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ไม่ได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำแต่ตอนนี้อุปกรณ์ของคุณครูแพรมาหรือ
2: ยัง
0: ยังเลยดังนั้นเราร่วมเสกออกมาได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เราใช้คาถาอะไรดีคะ
2: โอมเน
0: ี่ยเด็กๆปลายทางอย่าลืมเสกด้วยนะคะ1 2 3โอมเที่ยงหูมาแล้วค่ะในตะกร้านี้นะคะคุณครูแพรก็มีการอยู่3ตะกร้านั่นเองซึ่งตะกร้านี้คุณครูแพรจะใส่เป็นของเล่นและของใช้รวมกันยังไม่ได้แบ่งออกมานะคะในส่วนอีก2ตะกร้าคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะดูไปทีละตะกร้าค่ะซึ่งตะกร้านี้เป็นสีอะไรคะลูก
2: ส
0: ี
2: ชมพ
0: ูนะคะก็คือตะกร้าของเล่นนั่นเองคำนี้อ่านว่าของเล่นของเล่นจะเป็นตะกร้าสีชมพูนะคะต่อมาตะกร้าอีกตะกร้านึงเป็นสีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: ฟ
0: ้
2: า
0: สีฟ้าคำนี้อ่านว่าของใช้เก่งมากเลยค่ะของใช้

0: ่นเอง2ตะกร้านี้คุณครูแพรจะให้เด็กๆจำแนกนะคะระหว่างของเล่นกับของใช้เด็กๆนะคะสามารถที่จะเลือกแล้วก็หยิบมาใส่ตะกร้าให้ถูกต้องตามประเภทของของเล่นหรือของใช้ที่เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆนะคะร่วมกันทำได้นะคะคุณครูแพรจะให้อาสาสมัครออกมาหยิบของเล่นหรือของใช้ใส่ในตะกร้าได้เลยเอาใครดีนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยมาทางนี้เลยค่ะลูกพี่ภาคินอันดับแรกพี่ภาคินเลือกเลยว่าพี่ภาคินจะเลือกหยิบสิ่งของอะไรดีคะเดี๋ยวแป๊บนึงชูให้เพื่อนๆดูหน่อยพี่ภาคินหยิบอะไรคะ
1: บล
0: ็อกพลาสติกพี่ภาคินคิดว่าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้ครับ
1: ของเล่น
0: ของเล่นอ่ะพี่ภาคินลองวางสิถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ถูกต
0: ้องเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยใครอีกดีนะวู้ขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยพี่ออมทรัพย์เลือกเลยค่ะว่าพี่ออมทรัพย์จะเลือกอะไรพี่ออมทรัพย์ชูให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยพี่ออมทรัพย์เลือกอะไรมาคะ
2: เลือกตุ๊กตา
0: เลือกตุ๊กตามาพี่ออมทรัพย์คิดว่าเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
2: ของเล่น
0: ไหนลองวางในตะกร้าให้คุณครูแพรกับเพื่อนๆดูหน่อยถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กค
0: ่ะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะโอ้เด็กๆทางเห็นเด็กๆปลายทางก็ช่วยกันตอบนะคะว่าเป็นของเล่นเยี่ยมมากๆเลยต่อไปใครดีนะขอเป็นพี่ปอร์เช่ค่ะเชิญเลยพี่ปอร์เช่ลองเลือกดูสิคะว่าพี่ปอร์เช่จะเลือกอะไรโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ปอร์เช่เลือกอะไรมาลูก
2: แก้ว
0: แก้วพี่ปอร์เช่คิดว่าแก้วเป็นของเล่นหรือว่าของใช้คะ
2: ของใช
0: ้ไหนลองวางในตะกร้าให้เพื่อนๆกับคุณครูแพรดูหน่อยถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ปรบมือให้กับพี่ปอร์เช่หน่อยค่ะโอ้เก่งจังเลยห้องเนี้ยเด็กๆปลายทางก็ร่วมกันตอบเลยนะแล้วเด็กๆปลายทางก็ตอบถูกด้วยว่าเป็นของใช้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปขอเป็นฝั่งนี้บ้างดีกว่าเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยพี่ใบบุญเลือกเลยลูกโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ไปบุญเรื่องอะไรมาคะ
2: ของเล่น
0: ของเล่นคืออะไรคะ
2: ทุเรียน
0: ทุเรียนจำลองนั่นเองทุเรียนของเล่นนั่นเองพี่ไปบุญคิดว่าเราจะใส่ตะกร้าไหนดีลูกตะกร้าอะไรของเล่นใช่ไหมคะอ่ะใส่ลงไปเลยถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูก
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ไปบุญหน่อยค่ะต่อมายังไม่หมดยังไม่หมดขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยโหวันนี้ตัดผมมาหล่อเลยนะเนี่ยทรงนักเรียนเลยเยี่ยมมากๆพี่ปั้นเลือกเลยลูกเลือกอะไรครับอะไรก็ได้หยิบมาเลยโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยพี่ปั้นหยิบอะไรมาครับ
2: รถของเล่น
0: รถของเล่นพี่ปั้นคิดว่าเป็นของเล่นหรือของใช้
2: ของเล่น
0: ไหนลองใส่ตะกร้าให้เพื่อนๆกับคุณครูแพรดูสิถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ค่ะโหเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยขอบคุณครับยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดขอเป็นพี่เบค่ะเชิญพี่เบเชิญหยิบได้เลยลูกอะไรก็ได้ค่ะหุ้ยรอบนี้พี่เบย์คะที่พี่เบย์หยิบมาคืออะไรคะ
2: ค้อนครับ
0: ค้อนแต่ว่าค้อนนี้ทำจากอะไรคะพี่เบย
2: ์พลาสติกครับ
0: พลาสติกแสดงว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าอันนี
2: ้ไม่จริงครับ
0: ไม่จริงแสดงว่าเป็นของเล่นหรือของใช้คะ
2: ของเล่นครับ
0: ลองใส่ในตะกร้าดูสิคะว่าถูกหรือเปล่าถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับพี่เบย์หน่อย ค้อนพลาสติกนะคะก็เป็นอย่าพึ่งค่ะลูกค้อนพลาสติกนะคะก็เป็นค้อนจำลองที่เป็นของเล่นให้เด็กๆนะคะเล่นในมุมบทบาทสมมุตินั่นเองแต่ว่าถ้าค้อนพลาสติกทำจากเหล็กหรือว่าไม้เป็นของเล่นหรือของใช้คะ
1: ของใช้
0: ถูกต้องเพราะสามารถใช้งานได้จริงและนำไปตอกตะปูได้จริงด้วยต่อมาขอเชิญเป็นพี่แสนดีค่ะเชิญเลยมาทางนี้เลยลูกพี่แสนดีเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะหุยพี่แสนดีหยิบอะไรมาคะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิ
2: แปรงค่ะ
0: แปรงสีฟันแล้วพี่แสนดีคิดว่าแปรงสีฟันเป็นของเล่นหรือของใช้คะ
2: ของใช้ค
0: ่
2: ะ
0: ไหนลองวางที่ตะกร้าให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าถูกหรือเปล่าถูกไหมคะเพื่อนเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าพี่แสนดีต้องวางที่ตะกร้าของใช้ถูกต้องเลยค่ะต่อไปยังไม่หมดเพียงเท่านี้ขอเชิญเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้เลยค่ะพี่ข้าวหอมเลือกเลยค่ะลูกโอ้โชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยเลยพี่ข้าวหอมเลือกอะไรมาคะ
2: ก
0: ัน
2: ไกล
0: กันไกลปลายมอนพี่ข้าวหอมคิดว่าเป็นของเล่นหรือของใช้คะ
2: ของใช้
0: ของใช้ไหนพี่ข้าวหอมลองวางที่ตะกร้าหน่อยสิคะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: นะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยกันไกลปลายมอนก็เป็นของใช้นั่นเองต่อมาขอพี่พีค่ะเชิญเลยค่ะยังไม่หมดนะยังมีอีกพี่พีคเลือกเลยค่ะอุ๊ยอันนี้คืออะไรคะพี่พีค
2: กระติกน้ำ
0: กระติกน้ำพี่พีคคิดว่ากระติกน้ำเป็นของเล่นหรือของใช้คะ
2: ของใช้ค่ะ
0: ใช่หรือเปล่าลองวางให้เพื่อนๆดูหน่อยสิถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยเหลืออย่างสุดท้ายแล้วขอเชิญพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยอะไรนะไม่รู้เหมือนกันพี่ต้นน้ำยิ้มเลยค่ะอุ๊ยอันนี้คืออะไรคะ
3: ดินสอ
0: ดินสอพี่ต้นน้ำคิดว่าเป็นของเล่นหรือของใช้คะ
3: ของใช้
0: ของใช้จริงหรือเปล่าไหนลองวางตะกร้าให้เพื่อนๆดูสิใช่ไหมคะเพื่อน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆนะคะก็ได้วางของเล่นกับของใช้ได้ถูกต้องทุกอย่างเลยเด็กๆปลายทางก็ร่วมกันตอบคำถามได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนตอบคำถามให้คุณครูแพรฟังหน่อยได้ไหมว่าของเล่นคืออะไรพี่โอติเชิญเลยลูกของเล่นคืออะไรคะพี่โอติเอาไว้สำหรับทำอะไรคะ
2: เอาไว้เล่นลูกกอล์ฟครับ
0: เอาไว้สำหรับเล่นแล้วของเล่นเนี่ยเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยลูก
2: เล่นดีๆครับเล่นเบาๆครับ
0: เล่นดีๆเล่นเบาๆแล้วแย่งกันได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แล้วเวลาเล่นของเล่นต้องเล่นให้ถูกวิธีการใช้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับถ้าเราหยิบอันไหนก็เอาอันนั้นไปเลยครับ
0: แล้วเล่นเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรคะ
2: เก็บครับหนูก็เป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยครับ
0: โอเคค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปแล้วของใช้ล่ะไว้สำหรับทำอะไรนะขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยพี่เบคอนของใช้ไว้สำหรับทำอะไรลูก
4: เอาไว้ใช้ครับ
0: เอาไว้ใช้งานตามความสะดวกใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วเราใช้อย่างไรให้ปลอดภัยลูก
4: ใช้ดีๆครับ
0: ใช้ดีๆเอาของใช้มาเล่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าเอาของใช้มาเล่นจะเป็นอย่างไรคะ
4: ต่อเจ็บครับ
0: อาจจะทำให้บาดเจ็บได้อย่างเช่นดินสอเนี่ยมีไว้ทำอะไรคะ
4: ไว้ทำการบ้านครับ
0: ไว้ทำการบ้านหรือไว้เขียนใช่ไหมคะแล้วเอาดินสอมาเล่นได้ไหมคะได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรลูก
4: น้ำมันที่มือครับ
0: ถูกต้องดินสอมีความแหลมของปลายดินสออาจจะทำให้ที่มือแล้วบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลย คุณครูแพรนะคะก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ด้วยว่าของเล่นก็

เอาไว้เล่นและของชอบเอาไว้ใช้เราจะไม่มาเล่นผสมหรือว่าปนกันเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
4: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
4: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

Mm-hmm.

เป๊กเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับซ่อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับซ่อมและมีดครับ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย
3: มดครับ
4: มด
0: จริงด้วยนั่นม

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยอืมใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมสีสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆชื่นชอบมากๆเลยค่ะแล้วคุณครูแพรนะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆหลายกิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เด็กๆนะคะนำมือขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะมีสมาธิและพร้อมที่จะเรียนรู้กิจกรรมของเราแล้วค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4นะคะฝนสีกระดาษทรายนั่นเองค่ะโหกิจกรรมน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษ A4 ค่ะนี่เลยค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะและต่อมานะคะอย่างสุดท้ายเลยก็คือนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะกระดาษทรายค่ะซึ่งกระดาษทรายนะคะคุณครูแพรและคุณครูแพรนะคะก็ได้วาดแล้วก็ตัดออกมาเป็นรูปร่างต่างๆให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้และกระดาษทรายนะคะจะมีความหยาบดังนั้นเวลาที่เด็กๆใช้นะคะอย่าลืมนะคะระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะทำให้บาดมือได้นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆเพิ่มเติมได้นะคะและวิธีการทำกิจกรรมนี้เลยอันดับแรกเลยค่ะเด็กๆเลือกกระดาษทรายในรูปร่างที่เด็กๆชอบได้เลยและเด็กๆนะคะวางลงที่โต๊ะแบบนี้และให้ใช้กระดาษ A4 นะคะวางทับอีกทีหนึ่งแบบนี้เลยค่ะและเลือกสีนะคะมาฝนลงไปเลยค่ะนี่นะคะค่อยๆฝนลงไปเลยเด็กๆจะสังเกตนะคะว่าจะมีรูปร่างตามกระดาษทรายนะคะได้นี่ได้ขึ้นมาให้เด็กๆได้เห็นเลยแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเห็นยังคะ
1: เห็นแล้วค่ะ
0: แบบนี้เลยเด็กๆสามารถที่จะใช้กระดาษทรายรูปร่างอื่นนะคะในการทำผลงานเพิ่มเติมได้นะคะแบบนี้เลยค่ะนี่เราจะค่อยๆฝนนี่เป็นรูปอะไรมาคะลูก
1: หัวใจ
0: เป็นรูปหัว

ก้อนเมฆนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆแต่ว่าก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนี้เด็กๆต้องอย่าลืมเขียนอะไรคะเขียนชื่อของตัวเองนะคะถ้าเด็กๆปลายทางยังเขียนชื่อของตัวเองไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนได้หรือว่าให้คุณครูปลายทางนะคะเขียนชื่อเป็นแบบอย่างและให้เด็กๆเขียนตามได้ค่ะและเด็กๆนะคะเมื่อทำกิจกรรมครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมดนตรีค่ะ

0: นั่นแหละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมหรือยังนะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ูปขึ้นมาเลยค่ะรูปร่างขึ้นมา

แตกเห็นไหมมันก็จะเป็นนี้มันก็จะเต็มเสร็จแล้วหนูก็ไปเก็บแล้วก็เปลี่ยน

คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมนะคะทุกกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนพิมพ์ภาพจากนิ้วมือหรือแม้กระทั่งฝนสีนะคะจากกระดาษทรายนั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสนุกสนานในการทำกิจกรรมมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอ

0: อผลงานให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรชมบ้างคะขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยพี่ข้าวหอมไปเอางานมาให้ดูหน่อยสิคะวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาเอ่ยทางนี้เลยค่ะลูกเชิญเลยค่ะมาเลยไหนคุณครูแพรถืองานให้แล้วพี่ข้าวหอมนะคะพูดนะคะอ่ะพี่ข้าวหอมวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะพี่ข้าวหอม
1: เอาตัวที่มันเป็นลูกดอกไม้วางข้างหลังกระดาษ
0: ก็คือวางกระดาษทรายไว้บนโต๊ะใช่ไหมคะจากนั้นใช้กระดาษ A4 ในการทำอย่างไรเอ่ยทับลงไปใช่ไหมลูกและใช้สีเทียนทำยังไงคะ
1: ระบาย
0: หรือว่าฝนนั่นเองค่ะแล้วพี่ข้าวหอมทำเป็นรูปอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ก็มีก็ดอกไม้แอปเปิ้ลหัวใจ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ข้าวหอมอยากจะต่อเติมเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้ว
0: แสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเด็กๆชอบผลงานของพี่ข้าวหอมไหมคะชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะชอบตรงไหนคะ
2: ชอบหมดเลย
0: เพราะว่าน่ารักนั่นเองปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะต่อไปค่ะมีใครอยากออกมานำเสนออีกบ้างนะวันนี้ขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้นน้ำจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจับผลงานให้พี่ต้นน้ำเป็นคนพูดวันนี้พี่ต้นน้ำทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: สีน้ำ
0: ทำอย่างไรคะเนี่ย
3: เอาดิ้งมือกดลงไป
0: อ๋อกดลงไปที่ไหนเอ่ย
3: ที่กระดาษ
0: แต่ก่อนที่จะเอานิ้วมือกดที่กระดาษต้องเอานิ้วมือไปพิมพ์ภาพที่ไหนคะ
3: ที่ฟองน้ำ
0: ที่มีสีใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วจากนั้นพี่ต้นน้ำพิมพ์ภาพเป็นรูปอะไรมาคะเนี่ย
3: บ้านสองหลัง
0: แล้วมีอะไรอีกลูก
3: มีภูเขา
0: ด้วยสร้างสรรค์มากๆเลยไหนใครชอบผลงานพี่ต้นน้ำบ้างขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันดูสมจริงด้วยโอ้คุณครูแพรก็เห็นว่าสมจริงเพราะว่าครูแพรสังเกตเห็นว่าบ้านนะคะขนาดเล็กกว่าต้นไม้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เล็กกว่าภูเขาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบ้านก็มีขนาดที่เล็กกว่าภูเขานั่นเองสมจริงมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะใครดีคะขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ออมทรัพย์วันนี้จะนำผลงานอะไรมานำเสนอเอ่ยมาเลยค่ะลูกพี่ออมทรัพย์เป็นคนพูดนะคะพี่ออมทรัพย์วันนี้ทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่เป็นฝนสีจากอะไรนะลูกกระดาษอะไรคะกระดาษทรายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ออมทรัพย์ฝนสีรูปอะไรบ้างคะเนี่ย
1: รูปหัวใจแล้วก็ดอกไม
0: ้หัวใจแล้วก็ดอกไม้พี่ออมทรัพย์ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ออมทรัพย์ไหมคะ
4: ชอบ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามพี่เบย์ค่ะ
5: ชอบหมดเลยครับ
0: เพราะว่า
5: ชอบ
0: อ๋อเพราะว่าฝนสีแล้วก็ทำให้เห็นรูปร่างชัดเจนใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะ ยอดเยี่ยมมากๆเลยคุณครูแพรนะคะก็ภูมิใจแล้วก็ชื่นชมเด็กๆทุกคนที่มีความตั้งใจและความพยายามในการทำกิจกรรมศิลปะทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่น่าสนใจนะคะมานำเสนอกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่อนเพื่อนนั่นเองดังนั้นเราต้องทำอย่างไรแบ่งปันซึ่งกันและกันและคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยดังนั้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูเกมกันเลยค่ะนี้นะคะเกมของเราก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่14ของเล่นของใช้ชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์พยัญชนะต่อใช่น่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยดังนั้นเรามาดูตัวเกมกันเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวเกมนะคะก็จะมีภาพหลักและชิ้นส่วนเกมค่ะภาพหลักนะคะก็จะมีในส่วนของภาพและคำที่มีพยัญชนะต่อนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆอ่านนะคะว่าแต่ละภาพมีคำว่าอะไรบ้างชึบแม่จะวางแล้วจะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตและอ่านไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างและมีภาพอะไรบ้างใช่เลยค่ะโอ้ภาพเยอะไหมคะลูกเยอะเลยเดี๋ยวคุณครูแพรจะขยับลงมาหน่อยเพราะว่าเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเดี๋ยวครูแพรขอขยับนิดนึงเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดมากขึ้นขยับนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณครูแพรนะคะจะอ่านคำที่มีพยัญชนะต่อและให้เด็กๆอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: คำแรกเลยค่ะต้นไม
1: ้
0: ต้นไม
1: ้ต้นไม
0: ้เก่งมากค่ะคำที่สองโต๊ะ
1: โต
0: ๊
1: ะ
0: โต๊ะเก่งมากค่ะเต่า
1: เต
0: ่
1: า
0: เต่า
1: เต
0: ่
1: า
0: เยี่ยมค่ะแตงโม
1: แตงโม
0: แตงโม
1: แตงโม
0: ต่อมาตะกร้า
1: ตะกร้า
0: ตะกร้า
1: ตะกร้า
0: เก่งมากต่อมาตู้
1: ตู้
0: ตู้
1: ตู้
0: ถัดมาตุ๊กตา
1: ต
0: ุ๊
1: กตา
0: ตุ๊กตาเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะแต่คุณครูแพรขออนุญาตไม่กระจายหมดนะคะเพราะว่าเราจะได้ประหยัดเวลาเด็กๆจะได้มีเวลาในการเล่นเพิ่มมากขึ้นด้วยคุณครูแพรขอขยับนิดนึงขยับนิดนึงค่ะเรานะคะจะวางจัดหมวดหมู่นะคะคำให้เหมือนกับภาพหลักของเรานั่นเองเช่นภาพหลักนี้คือคำว่าอะไรนะลูก
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้ดังนั้นเราจะต้องหาคำว่าอะไรคะ
1: ต้นไม
0: ้เก่งมากค่ะขออาสาสมัครออกมาหน่อยสิคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยหาคำว่าต้นไม้ช่วยคุณครูแพรหน่อยค่ะคำที่เหมือนกับคำนี้เลยค่ะหยิบเลยค่ะและนำไปวางชิดกันถูกต้องเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะคำว่าต้นไม้หมดหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ัง เหลืออีกหนึ่งคำไหนดูซิขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยค่ะไหนมีคำว่าต้นไม้ตรงไหนอีกนะถ้าหนูคิดว่าใช่เอาไปวางเลยลูกเราก็ทำการจัดหมวดหมู่นั่นเองเก่งมากถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูก
0: ปรบมือให้กับพี่อังเปาหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะและสามารถใช้เกมเดิมหรือเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: คุณครูแพรนะคะสังเกตแต่ละกลุ่มนะคะเด็กๆนะคะมีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันและตั้งใจในการเล่นเกมทุกกลุ่มเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยค่ะมาครับลูกถึงไหมเนี่ยครับวันนี้พี่พาคินเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ของเล่นของใช
0: ้ของเล่นมีไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว้เล่น
0: แล้วของใช้ล่ะคะ
1: เอาไว้ใช้
0: มีไว้ใช้แล้วนำของใช้มาเล่นได้ไหมลูก
1: ไม่ได้เดี๋ยวมันบาดมือ
0: ถูกต้องเลยเดี๋ยวมันอาจจะเกิดอันตรายเพราะว่าเป็นการใช้หรือว่าเล่นที่ผิดวิธีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็มีความกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังด้วยนอกจากนี้นะคะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามไปเด็กๆสามารถที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆและสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้จักของเล่นและของใช้ค่ะเด็กๆสามารถจำแนกนะคะของเล่นและของใช้ได้อย่างถูกต้องเลยและสามารถบอกได้ด้วยว่าของเล่นมีไว้เล่นและของใช้ก็มีไว้ใช้นั่นเองค่ะถัดมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้เล่นร่วมกันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะอุปกรณ์ในการทำศิลปะร่วมกันได้ด้วยเด็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถแบ่งปันเกมและสามารถรู้จักการรอคอยนอกจากนี้คุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำกับเด็กๆเพิ่มเติมด้วยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้

ฟ้ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟ้าฟ้าทุกเช้าอยู่ใช่ไหมเจ้า

0: ียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดี

ลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

ไรปะจ๊ะฟาฟาทำไมไม่ทำเสียงให้คุณไก่เขาฟังละจ๊ะเอานะฟาฟาลองดูอีกทีนึงนะอย่าเพิ่งยอมแพ้เลยเหมือนกันนะจ๊ะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตทิศออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนพระจันทร์ล้านลา

Oh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลยพระอาทิตย์นั่นเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลขอชวนคุณหมอเออาจารย์นายแพทย์สุกิจเราหะเจริญสมบัติและแม่อูมวิจดานางร้ายยุคแรกของเมืองไทยเล่นหนังมาแล้วกว่า300เรื่องมาซ่ากันที่ท่าเตียนครับวันนี้จะพาไปไหว้พระขอพรไปนวดแผนโบราณแบบฉบับวัดโพไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งและไปกินของอร่อยๆที่คาเฟ่เก๋ๆวันนี้รับประกันว่าเต็มอิ่มด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอน
2: ไหนๆแม่ลองเป็นนางร้ายโชว์นิดนึงสิอุ๊ยสุดยอดเล่นดีมากเลย
3: ยังไม่เล่น
2: อันนี้ยังไม่ได้เล่นเหรอทำไมดูเป็นธรรมชาติจังเลย
4: ใส่เลยไม่ใส่เลย
3: ค
4: ุ
3: ณหมอกล
4: ั
3: วมั้ยคะดูหมอ
2: คุณหมอทันมั้ย
4: ก็เหมือนคุ้นๆ
3: อยู่อุ๊ยตายแล้วคุณหมอ
2: เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้แม่มากๆชื่อเรื่อง
3: เทพธิดาโรงแรม
2: เล่นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
3: และอีกเรื่องอีพริ้งคนเรืองเมือง
2: อ๋อแม่เป็นอีพริ้งเหรอ
3: ใช่แม่เป็นอีพริ้งคนแรก
2: เลยเหรอ
3: คนแรก
2: ที่มีสามีเยอะๆ
3: ใช่
2: จะแอคทำไมเนี่ย
3: ก็ไม่รู้จะทำอะไร
2: เดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีฮะ
4: โรคลองช้ำเคยเป็นไหมฮะ
2: ผมเคยผมลองไปจีบดูไงอ้าวไม่ติดไว้ไม่ติดอ่ะช้ำ
1: ผมว่าน่าจะคนรองช้ำนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้จักโรครองช้ำว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรเป็นแล้วมันน่ากลัวมากแค่ไหนเดี๋ยวคุณหมอเอจะมาให้คำตอบแบบชัดๆในรายการวันนี้ครับ
5: อ๋อไม่รู้จักค่ะน่าจะบวมๆช้ำๆมั้งคะโรครองช้ำ
6: ก็น่าจะเป็นแบบว่าจ้ำๆที่ผิวหนังปะคะน่าจะเป็นได้ทุกคนคิดว่าเป็นได้ทุกคนมากกว่าไม่จำเป็นต้องแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยรุ่นใหญ่พาซ่าร
5: ุ่นใหญ่พาซ่าร
6: ุ่นใหญ่พาซ่า
2: เคยมาที่วัดโพหรือยัง
4: โอ้โหตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมฮะ
2: โอ้โหนานมากแล้วนะ
3: ตาคุณหมอเคยมาแม่อูไม่เคยมาเลย
2: แม่ไม่เคยมาเลยเหรอ
3: ไม่เคยมาเลยในชีวิตเน
2: ี่
3: ยเพิ่งจะมาครั้งแรกเน
2: ี่
3: ย
2: ผมเคยมีโอกาสมาประมาณสัก
4: โอ้โหเยอะเลย
3: จำไม่ได้เหมือนก
4: ัน
2: สองครั้งเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่านะพร้อมลุยไหม
3: พร้อมลุย
2: ไปเลย

0: ริตติมหน่อยเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้25น
0: ี่ไม่อายุเท่าไหร่ละ
1: 42ค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
1: สายพินค่ะ
0: พี่สายพินขายมานานยังไอติมเนี่ย
1: ขายนานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้ว
0: สิบกว่าปีก็ยืนขายอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ
1: ก็บางทีก็ยืนบางทีก็เดินนะคะแล้วแต่ก็ออกกำลังกายไปด้วยนั่ง
2: ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ
0: อันนี้คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามา
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณหมอเขาจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเรื่องท้องเท้าเรื่องการอะไรเงี้ยปรึกษาได้เลยเพราะเห็นว่าอาชีพพี่ต้องยืนตลอดไง
1: ไม่ปวด
2: ไม่ปวดเลย
0: ไม่มีอาการเลย
1: มีแบบเส้นเลือดขอดอะไร
2: คนยืนนานๆเป็นได้ครับ
1: แล้วจะรักษายังไงครับ
2: ก็คือถ้าปกติถ้าไม่เจ็บจริงๆก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องรักษาก็ได้
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เขาก็มีของอะไรแบบริมถนนเยอะแยะนะครับริมข้างทางเนี่ยเป็นร้านอาหารบ้างร้านขายของบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้แม่ชื่ออะไร
4: ชื่อเซนค่ะ
0: เปิดมานานยังครับ
4: ร้านนี้ร้อยปีแล้ว
0: ฮะ
4: ร้อยปีตั้งแต่สมัย
5: ตึกเนี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
5: ว้าว
0: แม่จ๋าอันนี้แม่อุ้มอะไรมา
4: สำหรับขูดเล่นก็ได้อะไรก็ได้ฟรอกมิวสิก
0: ให้เด็กขอให้เด็กเล่นให้เด็กเล่น แม่จ๋านี่คือคุณหมอเอจากโรงพยาบาลรามาน
4: ะครับสวัสดีคุณหมอ
0: แม่มีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอได้
4: คุณหมอหนุ่มฟอแล้วก็มีเท้าเธอปวดเมื่อยอะไรอย่างเง
5: ี้ยเลยหมอเลย
0: แม่ปวดยังไงแม่ปวดยังไง
4: เอาไม่บางทีมันก็บวมอ่ะคุณหมอตรงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: มันเป็นจากเท้าแบน
4: เท้าแบน
2: แล้วเดินแล้วมันปัด
0: แล้วอย่างงี้เท้าแบนนี่จะเป็นรองช้ำได้ไง
2: ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่จะเป็นรองช้ำง่ายเหมือนกัน
4: สวยเอาไปใส่สิฮะคนละใบ
0: ขอบคุณครับ
6: โอ๊ยมืดมองไม่เห็นเลย
0: แน่คือนี่กาวเหรออะไรงั้นไม่รบกวนแม่ดีกว่าขายของขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณครับอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียน
3: รุ่นใหญ่

0: แม่นี่ร้านอะไรเนี่ยขายยาโบราณดูไหมลองดูหน่อยไหม
1: นี่คือน้ำมันอะไรคะ
2: เป็นต้นตะไคร้ถูเพื่อให้อุณหภูมิเรากลับไปเข้ากับยาแล้วดมช้า
3: ๆหอมดีเนาะ
1: แต่ว่าของแม่อูมต้องอันนี้เลยค่ะ
4: อ้าวยาหอมชนะลม108จำพวกนี่มันคือยาอะไรกันวะเนี่ย
2: บางคนเนี่ยไปทำไร่ทำนาคนต่างจังหวัดข้างนอกเขาไม่ต้องชงก็เท
5: ยังไงอม
2: จะได้มันละลาย
1: ก็เพราะว่าสมัยนี้ก็ทำเป็นเม็ดแล้วด้วย
2: แล้วเดี๋ยวก็จะผ่อนคลายผายลมแล้ว
1: จ
2: บท
1: ้
2: อง
1: เ
2: ธอไม่มีเลย
5: จบ
2: ง่าย
5: น
2: ี
5: ่คือ
2: ยาลองดู
5: เอาง่ายคือลอง
1: ยาอันนี้ซื้อแล้ว
2: ซื้อเดี๋ยวใหม่ลอง
5: อันนี้คือยาไล่ตดนั่นเองเอาแค่ไม่เกิดว่าสนใจอยากจะหาพวกพอแล้วถ้าอยากมาดูพวกยาโบราณอะไรผมแนะนำว่ามาที่นี่แวะมาแล้วกันนะครับคุณหมอครับผมว่าเรามาขยับขยายไอ้คำว่าโรคลองช้ำกันหน่อย
3: โรคเอ็นลองช้ำอักเสบจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการอักเสบโดยตรงมันเกิดจากการเสื่อมสภาพของเอ็นลองช้ำเอ็นลองช้ำคือตรงนี้มันเกาะที่ส้นเท้าแล้วก็แผ่ยาวไปถึง5นิ้วเลย
5: คือเขาจะเริ่มที่ส้นเท้าแล้วกระจายออกไป
3: ถูกครับแต่นี้ปัญหาเนี่ยความเสื่อมสภาพของมันส่วนใหญ่เกิดตรงจุดเกาะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ที่เข้ามาด้วยโรคเอ็นลองช้ำอักเสบอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะปวดจากตรงนี้เป็นหลักก่อนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากความเสื่อมสภาพแล้วถูกใช้งานซ้ำคือมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอย่างอันที่1น้ำหนักตัวเวลาเรายืนเดินเนี่ยเราก็ต้องยืนบนเท้าเพราะฉะนั้นถ้าแรงน้ำหนักเยอะมันก็ลงไปที่เท้าเราเยอะเอ็นลองช้ำก็ต้องรับภาระเยอะ
1: แล้วยิ่งใส่ส้นสูงล่ะคะ
3: ส้นสูงก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใส่ส้นสูงเนี่ยเหมือนส้นเราจะยกขึ้นอย่างนี้เพราะนั้นเอ็นลองช้ำเราจะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาถูกกระชากอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกกระชากอยู่ตลอดเวลามันก็บาดเจ็บอยู่เรื่อย
5: ๆแล้วมันอักเสบ
3: ใช่เกิดการกระตุ้นอักเสบได
1: ้วิ่ง
3: วิ่งกิจกรรมอะไรที่ใช้กระแทกอยู่กับพื้นนานๆโดยเฉพาะถ้าพื้นแข็งๆด้วย
1: ที่เคยแบบเล่นโทรศัพท์แล้วก็ลงกระดานคิดว่าหมดขั้นแล้วไงก้าวไปปุ๊บลองช้ำมาเลย
5: ใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงแบบหาย
1: เป็นอาทิตย์น่ะ2อาทิตย์นะคะ
3: ตรงส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นลักษณะที่เกิดจากกระแทกแรงๆตูมนึงใหญ่ๆเลยเนี่ยมันมีโรคอื่นได้เช่นกระดูกที่ส้นเท้าแตกหรือเอ็นลองช้ำที่ขาดทั้งเส้นไปเลยอีกอันนึงก็คือเรื่องทรงเท้าของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเคยได้ยินเรื่องเท้าแบนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงเวลาเดินยืนเอ็นมันก็จะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่อุ้งสูงเกินไปโด่งเกินอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเคิร์ฟเท้าเขาเยอะมากเพราะนั้นเท้าเขาจะแข็งถ้าเปรียบคนเราเหมือนรถอะเท้าเราก็เหมือนยางรถยนต์ถ้าคนที่อุ้งเท้าสูงเนี่ยมันก็เหมือนยางรถยนต์ที่สูบยางลมซะแข็งเพราะนั้นมันเวลากระแทกกระแทกเข้าไปยางก็พังเร็ว
5: สูงอายุล่ะเกี่ยวไหมสูงอายุ
3: มีส่วนเพราะว่าเอ็นลองช้ำมันเกิดจากส่วนหนึ่งจากที่ความเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นอายุที่เยอะขึ้นเนี่ย
1: ไม่ต้องชี้มาตรงนี้
3: เอาป่า
5: ช้ำไม่ได้ชี
3: ้ไปถึงเอ็นฮะเอ็นมันจะเสื่อม
5: อาการหลักๆเขาคืออะไร
3: คือเจ็บที่ส้นเท้าส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่หลังจากเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วจะลงก้าวแรกจะเจ็บมาก 2-3 ก้าวแรกเนี่ยเจ็บแบบไม่อยากจะลงเดินเลยพอเดินไปสัก 3-4 ก้าวอาการจะเริ่มดีขึ้นเพราะเนื่องจากเวลาเรานอนพักหรืออยู่นั่งนานๆอย่างเงี้ยฮะเอ็นมันจะหดตัวทีนี้มันหดอยู่สั้นมากๆแล้วก้าวแรกมันยืดแรงๆเลยมันฉีกมากมันก็จะเจ็บเยอะพอเดินไปสักพักมันได้ยืดไปแล้วมันก็เลยสบาย
5: แล้วมันจะต้องตรวจยังไง
3: เบื้องต้นเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะเช็คเองว่าใช่ไหมเราอาจจะทดสอบดูก็ได้ครับว่ากดเข้าไปตรงส้นเท้าด้านในเนี่ยตรงที่ใกล้ๆกับกระดูกตรงนี้ฮะว่าเจ็บไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตรงนี้ที่จะกดแล้วจะเจ
5: ็บ
3: ใช่ถ้ามี2อย่างเนี้ยโอกาสแทงหวยแล้วถูกเนี่ย 90% แล้ว
5: หมอเคยเป็นไหมอ่ะ
3: เอาพูดจริงๆเลยนะครับเคยเป็นแล้ว1ครั้ง
1: จริงเหรอไปทำอะไรมาคะ
3: เนื่องจากเวลายืนผ่าตัดนานๆแต่ว่าช่วงนั้นเป็นอายุน้อยหน่อยก็จะเบาเร็วหน่อย
5: เมื่อกี้ตอนที่หมอเป็นเนี่ยหมอยืนนานๆแสดงว่าพวกแม่ค้าตามตลาดพนักงานตามห้างมีโอกาสเป็นเด็ก
3: มีครับ
5: เอ้างั้นมันต้องมีวิธียืนที่มันเป็นอาชีพหมอต้องทำยังไง
3: คือก็อาจจะต้องใช้เป็นการขยับบ่อยๆเปลี่ยนท่าบ่อยอย่าให้มันไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งนานๆ
5: เอาไปว่าอย่ายืนเฉยๆ
3: ครับ
5: ขยับนิดขยับหน่อยยกขาหน่อยช่วยได้
3: ใช่ครับ
5: แต่ถ้ายืนอย่างนี้ไปเลยนิ่งๆเงี้ย
3: ใช่
5: ไม่ได้
3: ไม่ค่อยดี
5: ไม่ดี
4: ในเมื่อได้รับความรู้จากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พิธีกรของเราพาแม่อูมและคุณหมอเอไปไหว้พระขอพรกันที่วัดโพกันครับ
5: ต้องบอกเลยนะครับว่ามาที่วัดโพเนี่ยนะฮะจะต้องมากราบ
0: นมัสการนะครับนี่ด้านหลังเรานี่นะฮะเป็นพระพุทธไสยญาตินะครับพระนอนซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยอันดับ3ของประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลให้แม่หายเป็นรองช้ำโอเคไหมนะอยากได้อะไรคิดในใจไว้ก่อนเลย
1: ขอให้อย่ามีลูกชายเป็นบอกเลย
0: ไปข้างในตามมาครับเจอกันครับ
4: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเป็นวัดเก่าแก่และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากปัจจุบันวัดโพมีอายุมากกว่า200ปีเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่าง Trip Advisor ยังได้จัดอันดับให้วัดโพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ17ของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียอีกด้วยครับ
0: เอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
6: ได้นวดตัวจริงเลยหมอนวด
0: หมอนวดไง
6: วันนี้เดี๋ยวกดตรงนี้เลย
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่วัดโพกับแม่อูมิจดานางร้ายรุ่นเก่าของเมืองไทยในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปเดินเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไปฟังคุณหมอเอให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคลองช้ำกันอีกสักหน่อยดีกว่าครับ
3: คือจริงๆแล้วไอ้ลองช้ำมันไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว
0: ครับ
3: ที่ส้นเท้าเราก็จะมีผิวหนังกับไขมันชั้นไขมันอยู
0: ่
3: ซึ่งตรงเนี้ยเวลาเรายืนหรือเดินเนี่ยตอนแรกที่เรากระแทกลงไปเนี่ยไอ้ตัวส้นเท้าหรือไขมันใต้ส้นเท้าเนี่ยมันก็รับเป็นตัวรับแรงกระแทกไปก่
0: อ
3: นที่เหลือค่อยกระจายเข้าไปในโครงสร้างข้างในไม่ว่าจะเป็นเอ็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อเพราะนั้นถ้าตรงชั้นไขมันเราเด้งดึงดียืดหยุ่นดีหนาดีข้างในมันก็รับภาระน้อยหน่อยเนื่องจากชั้นไขมันตรงส้นเท้านี่มันเป็นไขมันที่พิเศษมากมันจะเหมือนรังผึ้งแบ่งเป็นช่องๆแต่ละช่องก็จะมีไขมันอยู่เกาะอยู่แล้วนอกจากมันแบ่งเป็นช่องๆแล้วมันยังมีเหมือนรากเนี่ยแทงเข้าไปในกระดูกส้นเท้าเพื่อไปยึดเกาะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราเดินตึ้งตึ้งตึ้งลงไปถ้าตรงนี้ไม่มีที่ยึดเนี่ยมันจะสไลด์ไปมาหมดเลยพังผืดมันก็จะลึกเข้าไปเหนืออีกชั้นนึงอยู่ระหว่างไอ้ไขมันเนี่ยกับกระดูกซึ่งเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับกระดูกส้นเท้าเราซึ่งเอ็นเนี่ยเวลาเราวางเท้าลงไปหรือเขย่งเนี่ยเอ็นมันจะมีการยืดหดยืดหดตลอดเวลาเพราะนั้นเวลามันยืดถดตลอดเวลามันก็คือมีการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นนั่นเองทีนี้ถ้ามันบาดเจ็บแล้วมันรับได้มันซ่อมแซมได้มันก็จบไปใน1วันแต่ถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะวันนั้นใช้งานเยอะหรือเอ็นมันยืดหยุ่นไม่ดีวันนั้นมันอาจจะบาดเจ็บเยอะกว่าการที่มันจะซ่อมได
0: ้
3: มันก็เหมือนติดลบเหมือนติดลบสะสมไปทุกวัน
0: เอ๊ะหมอข้าไปไหนเนี่ย
3: นั่นสิครับ
0: เป็นไปได้ไหมว่า
3: หรือว่าอยู่ข้างใน
0: นี่ไง
3: ไปก่อนแล้ว
0: นี่ไงแอบนวดก่อนแล้วแน่ๆเลย

0: อะไร
1: ทำไมหนีมานวดก่อนล่ะ
0: ปวดขาไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่รอกันก่อนเนี่ย
0: ก็พาเดินด้วยปวดเลยอ่ะ
1: โอ้โหแม่แต่แม่ชื่ออะไร
2: สมคิดค่ะ
1: แม่สมคิดระหว่างเอ็นที่ขากับหูเนี่ยนะฮะตรงไหนของแม่อุ้มตึงกว่ากันครับ
2: อ๋อที่เท้าจะตึงกว่าที่หูยังไม่ได้จับอ่ะ
1: เคยมีลูกค้าบอกว่าเป็นรองช้ำแล้วก็มาให้คลายให้ไหม
2: มีค่ะ
1: อ๋อเหรอมันมีท่าพิเศษสำหรับรองช้ำไหมทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้เราแก้รองช้ำให้เอาให้มันช้ำจริงไปเลย
2: รองช้ำเนี่ยมันจะมีหลายทิศทางมันก็มี4ทิศทางมีเป็นข้างนี
1: ้ตรงนี
2: ้ตรงนี
1: ้
2: ตรงนี้แล้วก็ตรงกลาง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้คือสมมุติว่านี่เป็นฝ่าเท้าเรานะมันจะเป็นตรงนี้1 2 3แล้วไม่ใช่ตรงนี้นะแต่มันกลายเป็นตรงนี้แล้วเราจะแก้ไงฮะก
2: ็อันนี้จะนวดแนวก่อนนะคะเราต้องตื้อพื้นขาให้เขานิ่มก่อนถ้าว่าขาเขาไม่หย่อนเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหานะทำไม่ได้คือห้ามกดตรงที่เป็นเด็ดขาด
1: ผมดูทรงนะการแก้รองช้ำเนี่ยแม่น่าจะพอทำได้แหละแต่ว่าแก้เท้าดำเนี่ยแม่ แก้เท้าดำไม่แก้ง
2: ก็เอาล้างเท้า
1: ไปขัดดูทำไม
2: อยากจะลองด้วยไหมล่ะคะ
1: อ๋อลองได้ด้วยเหรอแม่เอาสิแหมก็บอกสิเออก็ไม่รู้ไงเออก็บอกผม
0: ไม่ใช่เฮ้ยหนูอะนวดมันนอน
1: เอาผมไปนอน
3: กับเลย
1: แต่นึกว่าให้ผมลองนวดแม่หน่อยไหมอะไรอย่างนี้ผมก็รู้แม่ปวดตรงไหนอะแม่ปวดเอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
3: หมอนวดตัวจริงเลยหมอแล้วนวด
1: เออหมอนวดไงเออ
3: โอ้นี่เดี๋ยวกดตรงนี้เลยก็ถามคุณหมอนิดนึงเวลานวดคนเป็นเดลองช้ำเนี่ยนานไหมครับก็นวดไปแล้วอาการจะดีขึ้นนะฮะ
2: ก็เขาจะรู้สึกตอนนั้นเลยแล้วดีเลย
3: จริงไหมต้องมานวดซ้ำหลายครั้งไหมคร
2: ับ ก็ประมาณ2ครั้ง
3: 2ครั้ง
2: แต่นี่ว่าอยู่ที่พฤติกรรมด้วยนะคะถ้าว่าเขายังไปทำเดินเยอะๆใช้ขายเยอะๆมันก็จะเป็นกลับมาใหม่เร็ว
1: แล้วสมมุติว่า2ครั้งละยังไม่หาย
2: ส่วนใหญ่ไม่เคยเจอนะ
3: อันนี้มันมีข้อห้ามใช่ไหมครับว่าใครห้ามนวดนะฮะ
2: ใช่ค่ะก็มีไข้นะครับมีไข้อยู่ไม่นวดเลยนะคะแล้วกระดูกแตกหักตรงไหนก็อย่าไปจับเขาตรงที่ก็เป็นนะคะข้อพับต่างๆนะก็ไม่ให้นวดเราต้องรู้ด้วยเพราะว่าการจะเป็นหมอนวดที่ดีต้องเรียนก่อนนะเขาจะมีเรียนอนาโตมีนะคะแล้วก็มีระบบกล้ามกายของเราต้องรู้หมดนะคะต้องเรียนระบบการหมุนเวียนของเลือดเป็นยังไงลงมาจากห้องไหนไปห้องไหนอย่างเงี้ย
3: เราถามคุณหมอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 60ค่ะ
3: โอ้มีปัญหาเรื่องทางสุขภาพอะไรบ้างไหมฮะ
2: ก็ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเบาหวานความดัน
2: ความดันจะมีบ้างนิดหน่อย
3: ครับ
2: แล้วก็กินยาคุมไว้ก็ปกติ
3: แล้วโรคพวกเนี้ยถ้าจริงๆแล้วเป็นข้อห้ามไหมฮะถ้าสมมติ
2: เป็นข้อควรระวัง
3: ข้อควรระวัง
1: เยอะมาก
2: คือหมอต้องถามก่อนว่าคุณมีโรคประจำตัวไหมเป็นอะไรกินยาอยู่หรือเปล่านะถ้าเป็นพวกความดันเบาหวานหัวใจเนี้ยต้องนวดด้วยความระวังสังเกตด้วยเขามีอาการแบบไหนขึ้นมา
1: คือนวดได้นวดได้แต่จะได้รู้วิธี
2: ใช
1: ่บางคนไม่เข้าใจว่านวดไม่ได้เลยโอเคขอบคุณแม่มากนะ
0: จ้
1: าขอบคุณแม่ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวพาคุณหมอกับแม่อุ้มไปทานดีกว่าหิวกันยัง
4: รุ่นใหญ่ค่ะ
5: ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันก่อนครับว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วต้องรักษาอย่างไร
1: เป็นแล้วต้องรักษาตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไง
3: คือตัวโรคเนี่ยจริงๆมันไม่หายเพราะว่ามันเกิดจาก
1: มันไม่หาย
3: ตัวโรคไม่หายขาดโรคไม่หายก็จริงแต่อาการปวดเนี่ยหายได้แล้วก็กลับมาเป็นซ้ำได
1: ้มันมีท่าบริหารไหมหมอ
3: ทางง่ายๆเบื้องต้นเราก็อาจจะเอาผ้ามาสักผืนนึงก็ได้ผ้าเช็ดตัวมาคล้องที่ฝ่าเท้า
1: ขออนุญาตนะ
3: แล้วก็ดึง
1: อันนี้เดี๋ยวแบบจะได้เป็นประโยชน์ให้แม่ด้วย
3: ดึงแล้วเราจะเห็นว่าข้อเท้ามันจะถูกกระดกขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนเป็นสัก1ชุดทำซ้ำสัก10ชุดเช้ากลางวันเย็นเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันได้ยืด
6: คุณหมอคะมีนี่ให้แม่ขึ้นไปยืนไม้อ่ะไม้ที่เป็นฉากเนี้ยได้มั้ย
3: จริงๆอันนั้นดีมากเลยครับเพราะว่า ว่าถ้าเทียบท่าเนี้ยอันนี้ระดับอนุบาลท่านั้นก็ระดับมหาลัยความตึงเพียงแต่ว่ามันต้องขึ้นกับว่า
1: เกรด
3: ใครจะไปยืนถ้าเกิดการทรงตัวไม่ดียืนอาจจะล้มลงมาแต่ถ้าการทรงตัวเนี่ยจริงๆผมแนะนำเลยไปยืนก่อสักไว้สัก 3-5 นาทีท่าที่2คือยืดตัวเอ็นลองช้ำโดยเฉพาะเลยต้องยกขาขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นขาขวาแล้วก็มือขวาจับนิ้วทุกนิ้วกระดกขึ้นคือดันขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราเพิ่มการนวดมันลงไปอีกสักนิดนึง
1: กดตรงนี
3: ้กดตั้งแต่ตรงส
1: ้
3: นใช่แล้วเราจะคำไล่ไปเรื่อยๆจะคำได้เอ็นแข็งๆนวดไล่ไปจากส้นเนี่ยไปถึงตรงจมูกเท้าแถวๆนี้ฮะแล้วก็ไล่ไปไล่กลับสักนาทีนึงจะเป็นการทั้งได้ยืดหยุ่นของตัวไอ้ลองช้ำแล้วก็ได้นวดมันไปในตัวเลย
1: หมอครับสุดท้ายมันไม่ไหวเลยอย่างที่หมอบอกมันเป็นโรคที่ไม่หายขาดด้วยผมอยากจะผ่าตัดได้ไหมให้มันหาย
3: เอางี้ก่อนก็อย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่อาการปวดหายได้เอง
1: ครับ
3: 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะมีส่วนน้อยๆสัก 5-10% ที่รักษาทุกวิถีทางมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝึกกล้ามเนื้ออย่างที่เรียนไปตอนต้นหรือใช้ยาลดปวดแล้วมันไม่ได้ผลแล้วคนไข้ทนความปวดนี้ไม่ได้การผ่าตัดก็จะเป็นทางเลือกเขาก็จะเข้าไปตัดตัวเอลองช้ำส่วนที่เสื่อมเนี่ยทิ้งออกไป
1: นี่ไงแม่อย่างนี้ป่ะ
0: อะไร
1: ที่เอียไปใช่ไหม
3: ใช่เลย
1: หมอครับ
3: ครับ
1: จริงๆแล้วคือยืนอย่างเงี้ยคนไม่เกินกี่นาที
3: อ๋อจริงๆคือที่เราแนะนำก็ประมาณสัก 3-5 นาที
1: แค่นี้นะ
3: แค่นี้
1: เดี๋ยวมันจะอักเสบ
3: หลังจากนั้นถ้าขึ้นกับน้องใครทนได้เยอะก็เพิ่มได
1: ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับจะพามาทานร้านนี้เนี่ยฮะจะมีแบบเป็นร้านที่ว่าวัยรุ่นก็จะมานั่งกันชิค
0: เป็นดาราเปล่าคะ
1: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะ
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าตอนนี้รุ่นใหญ่ของเราคงจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักดื่มน้ำกินขนมให้ชื่นใจกันดีกว่าครับ
1: ผมพามาที่ร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหม
0: อะไรคะ
1: ผมหาร้านอื่นไม่เจอครับ
0: ทำไมร้านนี้สะดุดตา
1: ใช่ร้านนี้คือดังมากในย่านนี้แล้วก็เป็นที่ชิคที่แบบว่าวัยรุ่นต้องมานั่งกันชาวต่างชาติก็มาทำไมถึงได้ชื่อว่าบลูเวล
0: ทำไมคะ
1: ไม่รู้ครับไปถามเจ้าของสิครับแบบนี้นี่จะเป็นอัญชันนะผสมกับนมนะครับอันนี้ก็ไอศครีมมีอัญชันเหมือนกัน
0: นี่ค่ะบูเวลเนี่ยบ
1: ู
0: เวล
1: เห็นไหม
0: คือปลาวาฬสีฟ้า
1: เขาจะเน้นสีฟ้า
0: คือเขาบอกว่ามากินที่นี่กลับออกไปเป็นปลาวาฬกันหมดนี่มอคค่าเฉาก๊วย
1: รสชาติเป็นไงแม่รสชาติเป็นไง
0: ก็มอคค่าไง
1: ปะโถแม่จ๋า
0: เอ็มโ
1: คแล้วหนูจะรู้แม่แม่อยากชิมขนมปังนี้มากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อน
1: แม่ตรงแรกก่อนเหรอใช่เหรอ
0: ใช่ใช่ไม่รู
1: ้มันใช่เหรอแม่
0: น่าจะใช่นะแล้วใช่ชาโคป่ะ
1: ใช่ชาโคแต่ว่าไอตัวเนยมันเป็นมูสกาแฟแล้วที่แม่ราดอ่ะคือกาแฟคือรสชาติเขาจะแบบว่าเข้มข้นนะฮะแล้วก็หวานนิดหน่อยเองหวานไม่เลี่ยนตัวขนมปังเขากรอบมากนะ
4: เปรี้ยวในบูเบอรี่นะ
1: ใช่ใช่มันเลยแบบเข้ากันพอดีเลย
0: เข้ากันหมดทุกอย่างเลย
1: ตัวน้ำอัญชันนี่ก็ดีนะครับหอมดีหอมทั้งอัญชันหอมทั้งนม
0: เอาไหม
1: ผมไม่ดื่มกาแฟ
0: อ๋อแต่กินกาแฟได้
1: ใช่แต่ถ้างี้จะใจสั่นแต่ยิ่งอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคนสวยใจจะสั่นเป็นพิเศษ
0: น้องสวยจังเลยเป็นดาราเปล่าคะ
1: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะ
5: แหม เผลอไม่ได้เลยนะครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันต่อว่าโรคนี้มีความอันตรายหรือไม
1: ่อันตรายขนาดไหนสมมติว่าเป็นปุ๊บเขาจะลามไปจนกลายเป็นโรคอะไรใหญ่โตไหมหมอ
3: คือจริงๆแล้วตัวโรคมันไม่มีอันตรายเลยเป็นแค่ความเจ็บเท่านั้นเลยสมมติเราเดินแล้วเราเจ็บเราอาจจะต้องเขย่งบ้างบิดบ้างมันก็ทำให้เท้าเราสะโพกเราถูกบิดไปด้วยซึ่งมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อแต่ละชุดมันทำงานผิดปกติไปมันก็อาจเจ็บบริเวณอื่นตามมาได้เช่นปวดเข่าปวดสะโพกปวดหลังตามมาได้
1: หมอถ้าเราเลือกรองเท้าผิดล่ะเช่นใส่คับเกินไปเป็นรองช้ำได้ไหม
3: คือถ้ารองเท้าคับเฉยๆเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเกี่ยวแต่ว่ามันขึ้นกับว่ารองเท้านั้นอ่ะใช้มานานหรือยังมันจะรับแรงกระแทกได้หรือเปล่าร
1: องเท้าควรจะเปลี่ยนทุกกี่ปีอย่างนี้ดีกว่า
3: ผมไม่อยากให้ไปจำตัวเล
1: ข
3: เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าเราใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเดินอ่ะมันแปลกๆแล้วรู้สึกว่าเดินแล้วมันรู้สึกมีเอียง
1: ไม่
3: กระชับอะไรอย่างนี้ดีกว่า
1: เป็นไงบ้างครับวันนี้เอาจากที่ไม่เคยมาที่เว็บโพเลยว
6: ัน
1: นี้มาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับแม่
6: แถวนี้ก็ไม่เคยเดินเนี่ยมาเดินครั้งแรกรู้สึกอุ้ยเหมือนกับเป็นเด็ก
1: แฮปปี้แฮปปี้เนาะอยากให้แม่ฝากถึงคนที่ชมอยู่เอาง่ายๆสูงอายุแล้วล่ะแล้วชอบอยู่แต่ที่บ้าน
6: ใช่
1: ไม่อุดหู
6: ้ไม่ดีค่ะถึงอายุมากเราก็ออกมาหาความสุขความสำราญได
1: ้
6: มาเดินเล่นชิมนู่นชิมนี
1: ่
6: ชอบนู่นชอบนี่นะคะ
1: ออกมาอย่างนี้มาเจอผู้คนเจอนู่นเจอนี่บางทีมันก็มีรอยยิ้มให้กับตัวเราเอง
6: ใช่มีผู้ชายมองอะไรเง
1: ี้
6: ย
1: จริงเหรอยังหมอก็โดยมากอยู่แต่ในโรงพยาบาล
3: ครับ
1: ได้มาที่วัดโพเป็นไงครับวันนี
3: ้ก็ดีนะก็ไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่มัธยมก็หลายสิบปีเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะ
1: ฝากถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ละกันนะครับแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าครั้งหน้านะครับจะพาไปพักผ่อนที่ไหนกัน
4: รุ่นใหญ่ภาษา
1: แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
6: ซูมเข้ามาเห็นลิ้นไก่ทำไมเนี่ย คนเขาบอกคุณหมอต้นนี้โกรธไหมคะ
3: ไม่โกรธเลย มันเป็นความจริงครับ สันทีนสันทีน
6: โอ้ย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
6: ปวดกระดูกอีกแล้ว
1: เฮ้ยโทรเรียกแอมบูเลนส์เลย
6: คุณหมอมีจางรักษาหายไหม
1: แอมบิทจองห้องเลย
6: นี่หมออยู่ตรงนี้ปรึกษาก่อน
1: จองห้อง CIU ไปเลย
6: อะไร CIU University
5: คุณใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ก็ถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น เราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
4: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
4: ใช่
3: ๆน
4: ะDLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับครูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณี

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงิน

เรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อ

เป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal คือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรง ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้าน บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีคดียิงพันตรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเจ้าตัวนั้นยังคงให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวล่าสุดนั้นตำรวจก็เตรียมคุมตัวนายฉลองฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวเมื่อเวลา 9:27 นาทีตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า10นายพร้อมอาวุธครบมือและรถยนต์4คันรถจักรยานยนต์อีก1คันเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายฉลองว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามและสายหน้าแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเครียดหรือไม่และเป็นห่วงลูกสาวหรือไม่นายฉลองยังคงไม่พูดแต่ว่าพยักหน้ารับทั้งสองคำถามควบคุมตัวขึ้นรถขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกือบ10คนกับเดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองสืบเนื่องจากกรณีการปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทภายหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางออกจากสภ.รัตนาธิเบศรและกลับไป
2: เปรียบเทียบปรับอยู่แล้วครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้วครับผม
3: ก็จะบอกอัตราการปรับได้ไหมคะว่าอยู่ระหว่างเท
2: ่
3: าไหร่
2: ถ้าเป็นผู้กระทำผิดเนี่ย5,000 บาทครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยก็ 3,000 บาทครับเปรียบเทียบปรับ
4: ระด
2: ับ
4: การปรับ
2: ใช่ครับผม
4: ว่ามีเท่าไหร
2: ่คือกำหนดว่าไม่เกิน5,000 บาทแล้วก็ไม่เกิน 3,000 บาท
4: อันนี้คือโทษสูงสุด
2: ใช่ครับผมก็เลยปรับในโทษสูงสุดเลยครับ
4: แล้วคือได้ทาง
2: ใช่ครับออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม
0: ย้อนกลับไปเมื่อเย็นวันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมีการควบคุมตัวนายฉลองนะคะหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเข้ามายังบ้านพักส่วนตัวในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทางครอบครัวค่ะขอให้ผู้ก่อเหตุไม่อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปร่วมเก็บภาพด้านในให้เพียงแต่ตำรวจเข้าไปเพียงเท่านั้นพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนก็คือให้รออยู่ที่บริเวณด้านนอกของรั้วประตูบ้านค่ะการตรวจค้นในครั้งนี้นะคะใช้เวลากว่า40นาทีก่อนที่จะออกมาจากบ้านพักของนายฉลองเพื่อกลับไปยังสภ.รัตนาธิเบศรอีกครั้งทั้งนี้การตรวจค้นเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงอาวุธแล้วก็มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุซึ่งผลจากการตรวจค้นค่ะพบเครื่องกระสุนขนาด11มม.จำนวน30นัดซึ่งจากการสอบถามจากบุคคลภายในบ้านทราบว่าปืนขนาด11มม.ถูกขายไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้จากการเปิดตู้เซฟก็มีเพียงเอกสารทั่วไปซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับทางคดี
1: ทางนี้ครับนายฉลองเองได้ให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนหลังการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลองรวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใส่กุญแจมือควบคุมตัวนายฉลองเข้าไปห้องขังในทันที
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางลูกสาวแล้วก็ครอบครัวค่ะเดินทางมาเข้ารับร่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะที่สถาบันนิติเวชวิทยาหลังผ่าชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุนะคะว่าที่ผ่านมาบิดาของตนเองก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาวนนทบุรีมาโดยตลอดทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะพยายามที่จะสอบถามเรื่องของเงิน11ล้านบาทนะคะทางลูกสาวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็บอกเพียงว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ถูกนำมาผ่าชันสูตรค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 9:30 นาทีญาติของนายกอบจ.นนทบุรีก็คือลูกสาวแล้วก็หลานๆเดินทางมาติดต่อเพื่อรับร่างพร้อมกับเปิดเผยถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองอ้างว่าถูกยืมไปแล้วก็ยังไม่ได้รับคืนว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งชาวนนทบุรีทราบว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรเพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานมีแต่จะให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดหากไม่ดีจริงก็คงไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกอบจ.ต่อเนื่องกันมา 4-5 สมัยรวมถึงครอบครัวเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็หน้าที่การงานที่สามารถทำให้ทำงานเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดได้ทีนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็สอบถามถึงความสนิทสนมระหว่างพันตำรวจเอกธงชัยแล้วก็นายฉลองเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือไม่ประเด็นนี้ค่ะลูกสาวนายกอบจ.นนทบุรีบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยไปหาคำตอบในคดี
5: ขออนุญาตถามกรณีข่าวที่ฝั่งนู้นพูดนะคะเรื่องเงิน11ล้านเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
6: คะข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ4-5สมัยนะคะ
7: ที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทสนมหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันไหมคะตามที่ทางอีกฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นเพื่อนกัน
6: อันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของคดีความให้คุณตำรวจเป็นคนให้คำตอบหาคำตอบแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ๆสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับร่างของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีระหว่างที่11-19สิงหาคมนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยถึงผลการชันสูตรศพว่าเกิดจากมีกระสุนวิ่งตัดเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอทำให้เสียเลือดจำนวนมากอีกทั้งยังพบว่าลักษณะกระสุนที่ถูกยิงมีทั้งฝังในและทะลุร่างกายขณะที่ญาติไม่ได้มีการร้องขอให้มีการผ่าชันสูตรเพิ่มเติมขณะที่ผลการผ่าชันสูตรก็จะถูกนำส่งไปยังพนักงานสอบสวนรวบรวมเป็นหลักฐานในสำนวนคดีต่อไป
0: ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีนักข่าวเนี่ยไปสอบถามนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะถึงกรณีความสนิทสนมของนายฉลองเรี่ยวแรงแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีว่าส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกันดีกับทั้งสองฝ่ายค่ะตนเองกับนายฉลองเนี่ยก็เปรียบเสมือนนักการเมืองรุ่นพี่ที่เคยทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2554ส่วนนายฉลองแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานและยังเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ว่าประเด็นเรื่องของหนี้สินเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะ
8: คือโดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักกับทั้งสองท่านนะครับก็ด้วยความเคารพแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านนายกเดด้วยนะครับก็ของท่านสสพี่ฉลองเองก็เป็นเหมือนพี่เป็นผู้เป็นนักการเมืองซึ่งเป็นรุ่นพี่ซึ่งเราเคยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็คุ้นเคยกันมายาวนานตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนปี2554นะครับก็รู้ว่าเขาก็มีความสนิทสนมกันมายาวนานแต่ก็มีความไม่เข้าใจตรงกันหลายๆเรื่องก็เคยแข่งขันกันในนี้ก็เป็นเรื่องของทางการเมืองแต่ก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่หนักหนาในใจมากกว่านี้ผมก็เสียใจทั้งคู่นะครับด้วยความเคารพ
9: ตอนหลังนี้ได้พูดคุยกับผู้นายกอบจ.ไหมคะ
8: ก็ได้คุยกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้จักทั้งคู่เราก็ไม่ได้ทำให้เขาทะเลาะกันอยู่แล้วมีแต่อยากจะให้ทุกคนก็อายุเริ่มมากกันหมดแล้วครับก็ควรที่จะต้องพักมือพักใจกันก็ทุกอย่างมันก็ควรจะต้องอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยก็เลข7กันหมดแล้วครับพวกพี่ๆเขานะครับ
9: ก็แสดงว่าในเคยรับรู้ปัญหาแล้วเคยพูดคุยให้เขาแบบดีกันอยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
8: คือทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งบางตำแหน่งมันมีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับมันก็อาจจะมีความชั่วโมงอยากเป็นบ้างช่วงนั้นแต่ว่าเพื่อการแข่งขันผมเชื่อว่า พี่เขาทั้งคู่คือเลือกตั้งจบก็คือจบอยู่แล้วเพราะเขารู้จักกันมาก่อนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ส่วนที่เขาแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงในเรื่องของคดีนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะสื่อมวลชนถามว่ารู้จักทั้งคู่ไหมก็เป็นพี่ทั้งคู่ครับเป็นรุ่นพี่ผมทั้งคู่
9: นี่สิ่งนี้เคยรับทราบไหมครับเหมือนว่าเคยเห็นกันเคยกันเคยรับร
8: ู้ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้นะครับ
1: ขณะที่ความคืบหน้าของคดีเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางครับตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการเรียกพยานเข้าให้ปากคำแต่ว่าเด็กบางคนนั้นยังมีอาการหวาดกลัวดังนั้นการสอบปากคำครับจึงต้องรอความพร้อมของพยานด้วยขณะที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนนั้นยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับมีผู้คนนำดอกไม้มาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องบรรยากาศหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรียังคงมีประชาชนนำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีตำรวจจากสภ.นนทบุรีคอยดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยส่วนภายในโรงเรียนบรรยากาศก็เงียบสงบและมีการจำกัดการเข้าออกอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันนั้นมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาโรงเรียนเพื่อพบนักจิตวิทยาหลังจากที่ทางโรงเรียนได้เปิดลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ต้องการเยียวยาสภาพจิตใจซึ่งบางคนนั้นยังมีทั้งสีหน้าและท่าทางที่หวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยซึ่งผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
0: อย่างไรก็ตามนะคะทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งบอกว่าขอสงวนพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลนักเรียนนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีทางพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ไม่มีการประชุมหรือว่าพยานเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก็เตรียมพร้อมรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหากมีพยานเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปสำหรับนักเรียนค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเหลืออีกกี่คนบางคนก็ยังมีอาการหวาดกลัวต้องมีผู้ปกครองมาด้วยส่วนครูอรสาซึ่งก็เป็นครูสอนภาษาไทยที่มีการพูดถึงกันอยู่นะคะในขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเพราะก็ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นเดียวกัน
1: ส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลว่า FBI สหรัฐนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อเหตุนั้นพันตำรวจเอกภาสกรระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจึงให้รายละเอียดไม่ได้พร้อมคาดว่าจะใช้เวลา 4-6 เดือนในการรวบรวมคำให้การและดำเนินการตามสำนวนคดีซึ่งกำหนดวันเวลาแน่นอนไม่ได้หากพยานมีความพร้อมก็เข้ามาให้ปากคำได้ทันที
0: หลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะมีการใช้อาวุธปืนด้วยนะคะทางจังหวัดนนทบุรีก็เดินหน้ามีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะคือสั่งให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองคุมเข้มอาวุธปืนทุกชนิดพร้อมกับกำชับสถานศึกษาตั้งเครือข่ายการข่าวเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำรอยแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนขั้นเด็ดขาดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายเชษฐาโมสิการัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะได้ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์บูรณาการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุรุนแรงและควบคุมอาวุธปืนจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับมาตรการสำคัญก็คือการสั่งการให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดสายตรวจดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะพร้อมกันนี้ค่ะยังมอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองตรวจสอบแล้วก็เข้มงวดเรื่องใบอนุญาตอาวุธปืนหากพบเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตในทันทีนอกจากนี้มีการกำชับให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งทบทวนแผนเผชิญเหตุซักซ้อมความพร้อมแล้วก็ยกระดับงานด้านการข่าวโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็ระงับเหตุได้ตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันกับทางจังหวัดก็จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อบูรณาการข้อมูลรับมือเหตุฉุกเฉินเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ก็เปิดเผยกับว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่7สิงหาคมได้สั่งให้รวบรวมข้อมูลและก็กำหนดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงมาตรการเร่งด่วนในการที่จะดำเนินการในระดับประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วและก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษานำไปปรับใช้โดยเร่งด่วนทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการสำคัญ6ประการ6มาตรการครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทั้งการรักษาความปลอดภัยการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพการป้องกันและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายการดูแลสุขภาพจิตการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานและการวางระบบความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับมาตรการเร่งด่วนกำชับให้ทุกสถานศึกษาตรวจค้นและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดพร้อมจัดระบบให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรขณะที่มาตรการระยะยาวนั้นอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นส่วนการกลับมาเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้จะมีทีมจิตวิทยาและก็ทีม MCAT นะครับในการที่จะดูแลนักเรียนและครูพร้อมจัดห้องพักใจและติดตามประเมินภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ์
10: เรื่องแรกนะครับการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาส่วนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่17สิงหาคมก็คือวันจันทร์หน้านี้นะครับโรงเรียนจะได้ประสานงานกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะจิตวิทยานะครับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาจากเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปนะครับดูแลนักเรียนและคุณครูอย่างต่อเนื่อง
0: ขณะที่ค่ำเมื่อวานนี้นะคะทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายศักดิ์สิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางรับฟังสวดพระอภิธรรมศพของเด็กหญิงอายุ12ปีที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจัดขึ้นที่ศาลา3วัดลาดประดุกโดยทางคณะได้มีการพูดคุยสอบถามแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวและก็ญาติทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อนะครับความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังฝ่ายความมั่นคงนั้นพบความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มขบวนการ BRN เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้จากรายงานข่าวระบุว่าแกนนำฝ่ายทหารของกลุ่ม BRN ได้สั่งการให้แกนนำสายปฏิบัติการควบคุมสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงรุ่นใหม่หรือว่าที่เรียกกันว่ากลุ่มหน้าขาวรวมถึงมวลชนแนวร่วมในพื้นที่เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังการก่อเหตุด้วยคาร์บอมโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาขณะที่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานข่าวกรองเพิ่มเติมว่าพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาซึ่งมีการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกฝ่ายปฏิบัติการและแนวร่วมในพื้นที่นอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบและประเมินความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงส่วนในพื้นที่อำเภอบันนังสตานั้นมีรายงานว่าแกนนำระดับปฏิบัติการได้สั่งการให้สมาชิกแนวร่วมเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: ส่ว วนการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดค่ะทางกองทัพบกค่ะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพันโทภารสันหารอาสาผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6เป็นผู้แทนกองทัพบกมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายที่73ของกองกำลังสุรนารีตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้แก่10โทถากูลปัญญาดีกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยสิบโทถากูลค่ะได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดกระสุนปืนใหญ่ขณะปฏิบัติภารกิจเข้าตีแล้วก็ยึดเนิน677บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ก่อนถูกปลดเนื่องจากมีเกี่ยวกับเรื่องของทุพพลภาพนะการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็นโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการแล้วก็สิทธิ์ของกำลังพลรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว
1: เมื่อคืนที่ผ่านมา

0: ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาล
0: ที่สี
1: ่โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่สี่ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรควันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสุตินารีแพทย์และเวชศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระบุ๋มครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรควัยทองกันใช่ไหมคะโรควัยทองนี่มันคือมีลักษณะโรคหรืออาการเป็นยังไงอะคะ
1: ครับจริงๆคำว่าวัยทองคือไม่ใช่โรคครับน้องกระบุ๋มเป็นภาวะครับภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะเผชิญหมดก็คือมีการขาดประจำเดือนนะครับเราจะเอาคำนิยามคือเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วเกิน1ปีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะมีขาดฮอร์โมนเพศนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการวัยทองนะครับเช่นมีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งนะครับแล้วเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอาการของ
1: ผู้หญิงวัยทอง
0: ซึ่งวัยทองนี่ก็จะเกิดแต่กับผู้หญิง
1: ใช่เรียกได้ว่าง่ายว่าเกิดทุกคนจะมีอาการของการหมดประจำเดือนทุกคนนะครับแต่อาการวัยทองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยครับ 80-90% ของผู้หญิงมักจะมีอาการร่วมด้วยนะครับ
0: อืมค่ะอย่างนี้วัยทองก็มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก
1: ใช่ครับ
0: ของผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ครับและนอกจากนั้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับน้องแก้มบุ๋มตัวอย่างเช่นเรื่องกระดูกนะครับบางครั้งผู้หญิงที่วัยทองหมดประจำเดือนไปนานๆนะครับก็จะหมดฮอร์โมนไปนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุหรือกระดูกพุนเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วัยทองอะค่ะสำหรับผู้หญิงนี่จะเกิดหลัง1ปีเป็นต้นไปที่เราจะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่วัยทองค่ะ
1: โดยเฉลี่ยนะครับในคนไทยเราคือประมาณ 48-50 ปีแต่จริงๆแล้วก็แปรปรวนได้ในแต่ละคนไปขึ้นกับประวัติครอบครัวหรือขึ้นกับแต่ละบุคคลกันไปนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยสักประมาณ50ปีนะครับโดยรวม
0: ๆซึ่งทุกคนก็อาจจะต
1: ้
0: อง
1: เผชิญหมดเลย
0: ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้วัยทองค่ะจะมีผลกับเรื่องการคู่หรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันภายในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันไหม
1: ใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ปัญหาวันนี้ที่อยากจะมาพูดให้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ผู้ชมทุกท่านฟังก็คือเรื่องของปัญหาทางเพศเลยในวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะความสุขทางเพศเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทีนี้วัยทองมีผลโดยตรงเลยกับเพศเลย
0: ยังไงเอ่ย
1: ยกตัวอย่างเช่นเลยอารมณ์ทางเพศนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ลดน้อยลงจากที่เราเคยมีอารมณ์ปกติในการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเรานะครับเราก็อาจจะมีอารมณ์ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเราขณะที่ผู้ชายนะครับอายุสัก50ปียังปึ๋งปังแข็งแรงอยู่นะครับเรามีความต้องการกับเราแล้วเราให้เขาไม่ได
0: ้
1: นะครับก็อาจจะปัญหาของคู่ครองเราเนาะเกิดความไม่สมดุลกันในชีวิตสมรสได้อันนี้ปัญหาแรกและปัญหาหนึ่งนะครับ
0: เป็นปัญหาลำดับแรกที
1: ่
0: มันคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือผู้ชายจะยังมีความต้องการอยู่ในช
1: ่
0: วงวัยที่ผู้หญิงเป็นวัยทองใช่ไหม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: นั่นแปลว่าวัยทองก็มีผลกับ
1: ปัญหาทางเพศ
0: เลย
1: ของชีวิตคู่ของเขาแล้ว
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับในจุดนี้ปัญหาจุดนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
1: การแก้ไขมีสมมติถ้าเกิดมาหาเรานะครับเราจะมีการบอกเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องยาที่ถูกต้องให้เน้นว่าอย่าไปซื้อยารับประทานเองตามที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่เรารู้กันต่าง
0: ๆ
1: อันตรายนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มฮอร์โมนถ้าใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะฮะทางที่เราอายุมากแล้วเราต้องระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาหาให้แพทย์ดูแลให้เนี่ยการใช้ยาจะปลอดภัยนะครับบางทีเราก็ใช้ยาช่วยบางทีใช้ในการแนะนำให้มีอารมณ์กลับคืนมาช่วยนะครับและการป้องกันตัวเองก็คืออย่างเช่นการทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่บอกน้องแก้มบุ๋มคือเรื่องของอารมณ์ถูกไหมครับนี่เรื่องหนึ่งละจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวอย่างเช่นเรื่องของ การโต้กระตุ้นทางเพศนะครับก็จะน้อยลงด้วยยกตัวอย่างเช่นเกิดเราพยายามมีอะไรกับแฟนละนะฮะแล้วปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็จะน้อยลงนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยความรู้สึกดีๆงานมีความเสียวซ่านเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะลดน้อยลงตรงข้ามกันอาจจะกลายเป็นความเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนี่ก็เกิดจากวัยทองโดยตรงเลยเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน
0: ก็แสดงว่าปัญหาทางเพศนี่ก็มีความสำคัญกับคล้องจองกับเรื่องวัยทอง
1: ใช่แล้วก็เยอะด้วยอย่างในช่องคลอดเองก็มีความแห้งด้วยนะครับ
0: ซึ่งเกิดจากช่วงวัย
1: ใช่ครับพอแห้งเกิดจากฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมนวัยทองพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับ
0: แล้วอย่างนี้นอกจากการทานยาค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะ
1: ขึ้นกับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งนะครับเราก็อาจจะใช้ยาเฉพาะที
0: ่
1: นะครับเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะอาจจะเป็นการทาหรืออาจเป็นการเน็บเฉพาะที
0: ่
1: เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนถ้าเกิดเข้าร่างกายเราเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะผลแทรกซ้อนนี่คือหมายถึงเรื่องมะเร็ง
1: เรื่องหลักๆคือเรื่องมะเร็งที่คือน่ากลัวที่สุดคือเรื่องมะเร็งใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะ
1: อันนี้คือเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับในผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นคนวัยทองเองก็เป็นกลุ่มสูงอายุอันชนิดหนึ่งก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอค่ะก็คือมีช่วงอายุเริ่มต้นหยุดที่อายุเท่าไหร่อะคะ
1: หมายถึงวัยทองใช่ไหมหรือว่าหมายถึงเรื่องเพศ
0: หมายถึงเรื่องวัยทอง
1: วัยทองมีตั้งแต่อายุน้อยๆหน่อยเช่นสัก40อย่างเงี้ยก็มีบางคนวัยทองเร็วนะครับ
0: เกิดจากอะไรอะคะ
1: บางทีอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้ซึ่งไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นเป็นเคยต้องถูกผ่าตัดนะมดลูกรังไข่ทำให้รังไข่ถูกสูญเสียไปกลายเป็นวัยทองเงี้ยนะครับหรืออาจจะถูกใช้แซงหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างของรังไข่ทำให้เป็นการสูญเสียไปนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่นะครับเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจจ้องพิจารณาการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยเฉพาะเกิดวัยทองเร็วเพราะเดี๋ยวกระดูกผุเร็วนะครับแล้วก็เป็นจนถึงเป็นวัยทองตามธรรมชาติสัก50ปีบางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับ52 53ค่อยมีนั้นอายุก็มีความหลากหลายพอสมควร
0: แสดงว่าคนที่เป็นช้าก็ไม่มีผลว่าถือว่าผิดปกติอะไรอย่าง
1: เงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ช้าเกินไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วที่บอกว่าช้าเกินไปนี่คือถือว่าจะอายุหลังเท่าไหร่
1: อันนี้บางคนอาจจะช้ามากกว่านั้นสัก55แต่อยู่ในเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นยังไงก็ตามหมดแน่นอนครับไม่ต้องห่วง
0: แล้ววัยทองนี่เป็นนี่มีหลังจากทานยาหรือว่าพบคุณหมอเนี่ยถือว่าจะมีช่วงที่หมดวัยทองหมายถึงหมดจากอาการที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
1: บางถ้าเรื่องอาการถ้าเอาในเรื่องของการร้องวูบวาบนะครับแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเนี่ยสมมติถ้าไม่รักษาไม่มาหาเราเนี่ยบางครั้งสักปีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการเนี่ยก็จะเริ่มหมดเองก็คือเราจะมีความคุ้นเคยความเคยชินนะครับก็หมดไปแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีปัญหามาหาหมอดีกว่านะครับอันที่หนึ่งคือมารักษาอาการโดยแพทย์นะครับอาการจะหายอย่างดีนะอย่างเช่นเรื่องของอาการหงุดหงิดร้อนวูบวาบตามตัวนะครับนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีผลต่อตัวเองและครอบครัวให้หมอจัดยาที่ถูกต้องให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าเราทนพอทนเสร็จปุ๊บเราก็เป็นหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทานเองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อเนี่ยมีผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเน้นว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
0: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
1: เช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง นั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
0: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
1: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดเลยนะเกี่ยวกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมเหมือนกับมาให้เราจัดให้เนี่ยหมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
0: จะต้องมีการเจาะเลือด
1: ใช่จะการตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่มาพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่สองอาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยาหรือยังนะครับเพราะยาเองก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นทั้งกลุ่มและกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะนั้นเองหมอจะดูตามความเหมาะสมด้วยจากคนไข้แต่ละคนเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมนะครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอเห็นไหมเห็นว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาไปถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
1: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการวัยทองแต่ดูแลอาการไม่มากนักนะครับดูแลจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติจนแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะครับปัญหาของตัวเองไม่มากนักปัญหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
0: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยขนาดไหนคะ
1: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวาบด้วยวัยทองด้วยทานยาวเลยครับ5-10ปีเลย
0: โอ้ยาวมากค่ะ
1: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานยาทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5ปีหรือ10ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนถูกไหมครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอได้กล่าวไปในตอนแรกๆนะครับ
0: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนมากจะต้องทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
1: หลายส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยา
0: ะ
1: นะครับ
0: แล้ววัยที่ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอ
1: ได้เลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40ปลายๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับได้นะครับแล้วก็เริ่มมีร้อนวาบๆหงุดหงิดไล่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็มาหาก่อนก็มีไม่ต้องรอประจำเดือนหมดก็มีนะครับ
0: คือหนูเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามีผลจากสภาวะแวดล้อม
1: เป็นได้หลายปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นได้ทั้งทุกเพศและทุกวัยทุกกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก 30-20 ก็อาจจะปัญหาเรื่องของขาดอารมณ์ทางเพศคุณหญิงเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การ

0: เป็นต้น
1: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมีคู่ช่วงชีวิตช่วงระยะเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
0: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ทำเพศบำบัดนะครับ
1: เพศบำบัดเป็นยังไง
0: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำกล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งนี้ทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยายาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
1: แล้วหนูหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่อง
0: เกี่ยวกับ ความปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
1: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
0: เน้นมากในปัจจุบันถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อย่าให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็ไปทำเลยสักวันหนึ่งเนี่ย30-45 นาทีต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย3-4 วันนะ3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรทำให้สม่ำเสมอนะครับ
1: แล้วก็จะมีสุขภาพ
0: ตลอดไปนับจากนี้นะครับสุขภาพจะแข็งแรงเลย
1: แต่เชื่อว่าสาวๆปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเขินอายที่จะต้องบอกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้ว่าโรควัยทองมีความน่ากลัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับสวัสดีครับคือจะเห็นว่าอย่างน้องแก้มบุ๋มของเราเนี่ยใช้คำว่าสาวๆกลุ่มนี้ก็เห็นว่าแม้กระทั่งวัยทองที่อายุ50นะครับน้องแก้มบุ๋มยังบอกว่าสาวๆแสดงว่าปัจจุบันนั้นเราจะคิดว่าเราแก่นะครับเพราะว่าเราจะต้องไม่ถือว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้ถึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขออย่าให้อายที่พบหมอการพบหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้ฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวล นะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฑมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่พิงพนักนะคะมือ2ข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้า2ข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3 สีนะคะ

เราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใช้ไก่นะใช้ไก่เนี่ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็น

อันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทำเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เราหาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผักสามสีแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้ซุปของเราเป็นลักษณะของซุปไข่ขาวซึ่งมีไข่ขาวที่เป็นลักษณะเป็นฝอยเราก็ต้องปล่อยให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเดือดซะหน่อยนะคะเราก็ใช้กระชอนนะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวมันจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาวที่เป็นเส้นๆแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของเราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้

0: หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นด้วยสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมริสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมริสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่ม

0: แต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจ
1: เด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ค่อยเขวหรือตกลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากรอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะและในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อน หลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆเรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอย

กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆและก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซิเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซิเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถวางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซิเลียนซ์ขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขา

ก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสัก1ตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะ
และที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสม

ส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวคุณครูจะกล่าวต้อนรับพระอาคันตุกะนะครับที่เป็นแขกของพระอาจารย์ชยสาโรจากนั้นพระอาจารย์ชยสาโรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับทางท่านเจ้าวาดนะครับแล้วพอพระอาจารย์ตั้งคำถามเสร็จคุณครูเบิร์ตก็จะทำหน้าที่แทนพวกเราจะมีคำถามส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วแล้วถ้าเตรียมไปแล้วหมดใครจะยกมืออีกเนี่ยก็อนุญาตถ้าเวลายังมีนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ first of all I would like to Linda you have the microphone okay first of all I would like to

0: Sorry.
1: 眼睛，
2: 拍进去眼睛，拍眼睛นะครับ แล้วก็เขา
1: วัดจะอยู่ที่ภาคใต้ของ China อยู่จังซี province
3: ภาคใต้
2: ภาคใต้อยู่ภาคใต้แล้วก็วัดชื่อเป่าฟง
0: เป
2: ่าฟงเซอนะครับแล้วก็เป็นวัดเซนนะครับแล้วก็มี1,250ปีเป็นประวัติศาสตร์แบบ1,250นะคร
0: ับ ใช่ครับ在我们的寺庙里面呢，它的日常安排是这样子，大概早上四点或者四点半起来，有一个诵经，诵经了以后呢，有半个钟头的静坐，静坐完了以后呢，大概在早上六点半的时候呢，就早斋。
1: ตอนเช้าประมาณตีสี่ครึ่งจะสวดมนต์ตอนเช้า
2: แล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังจากสวดมนต์ฉันเช้าประมาณ6:30นะครับ
0: แล้ว因为我现在所处的寺庙呢也是个学校是个佛学院不过我们那个佛学院呢是出家的比丘或者沙弥参与学习所以在早斋以后呢有一个简短的劳动后了以后有一上午的上课
1: คืออยู่ที่วัดจะตอนเช้าจะมีก็มีคลาสเหมือนกัน
2: ก็เป็นเรียนมี教学吗
0: 教学对
2: 开个โรงเรียนเหมือนกันเป็นโรงเรียนศาสนาพุทธสอนศาสนาพุทธแล้วก็
1: 没有
4: 上午
0: 劳动
4: 还有劳动
0: 对
4: 有时候
0: 每天都有
2: 那个加密这个来个去干挖汤光大然后去
1: 吐关加密
2: 开个八加四八加四吧哈
0: 那个中午呢在用完午斋以后呢有一个中午的禅坐的时间
1: หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีนั่งสมาธิอีก1ชั่วโมงประมาณนี้แหละค่ะ
0: 下午呢还是按照学校的安排上课上完课再到下午大概3点半的时候呢就有诵经
1: ประมาณตอนบ่ายจะมีการ schedule study เหมือนกันเลยค่ะ
0: 然后到了晚上大概六点钟有晚上的一个半钟头的禅坐的时间
1: ประมาณ6:00ก็มีนั่งสมาธิเหมือนกันประมาณ1ชั่วโมงกว่าค่ะ
0: 那到了8点钟呢就学院的学生呢就回到自己的教室自习学习
1: ประมาณตอนเย็นประมาณตอน2 ทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ
0: 如果是常住的法师或者僧人的话呢他们就继续禅修静坐到九点钟
2: สมมติเป็นพระจังหวะที่นี่นะจังหวะที่วันนะคะจะนั่งสมาธิถึงประมาณ3 ทุ่ม
0: 晚上是九点半钟休息
1: พระจะพักผ่อนประมาณ3:30ค่ะ
0: 整个中国的这个寺庙只要是禅宗道场基本的作息时间都是这样的
2: อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็นเซนสายเซนประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
5: Asked what led him to become a monk in his own personal path into the Dhamma.
6: Ajahn 师傅想请问您，您自己是
3: 一个怎么样的历程出家，然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
0: 好、在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍经典，这个书。

0: 30年前，
1: คือประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
2: ประมาณ30ปีก่อน
0: 在中国来说呢，不像在泰国哈，接触到佛法的机会在泰国是很容易的。但在中国是相对来说机会会比较少一些。
1: โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร
2: ่เท่าเมืองไทย
1: เท่าเมืองไทย
2: ที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
0: 那在那个时候还当学生的时候呢，看见了佛教的书籍呢，经典，它的内容呢，让自己觉得非常感动。
2: อ่านหนังสือเป็นเกี่ยวกับศาสนาพุทธแล้วรู้สึกมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
0: 可以说它是我们整个人类文明尤其是善法文明的顶峰的成就善法
2: คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสูงที่สุดจุดสูงที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลสูงที่สุดของธรรมะเป็นกุศล
0: 所以感到呢这个事情是值得努力去实践值得努力呢用整个生命呢投入去去实践还有学习的地方
1: เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
2: ู้สึกมีคุณค่า
1: ไปทำ
2: มา
1: ลองไปทำ
2: แล้วก็ไปถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
0: 实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊熄灭贪嗔痴它对付的问题呢是我们众生心里面的不善的一面
2: คือพูดถึงปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามาตักโลภะโทสะโมหะจริงๆก็คือตักที่ความอกุศลที่จิตใจครับ
0: 这些在我们心里面呢我们会感到非常非常的不安还有烦躁
1: สิ่งที่เหล่านี้จะทำให้เราวิตกกังวล
0: 所以需要对它进行调伏还有熄灭
2: ก็คือเราก็ต้องมีอันทำก็คือตักโทษแหละตักโทษจิตใจเรานะครับ
0: 那在那个时候呢因为那时候年纪比较小所以也是因为这个贪嗔痴的烦恼的原因呢感到没有方法来解决当碰到了佛教的这个修行体系以后呢感到是遇到救星一样的是个非常好的对自己的心灵呢进行净化的一条非常殊胜的路
2: ช่วงเวลายังเป็นหนุ่มอยู่ก็รู้สึกมีทุกข์แล้วก็
1: มีสับสนมีวิตกกังวล
2: มีจิตใจแล้วก็ไม่มีวิธีการจะออกจากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็แต่ว่าได้เรียนศึกษาได้ปฏิบัติ
1: พุทธศาสนา
2: แล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึก
1: มีทางออก
2: ใช่ครับ
0: 当然这件事情做起来你不去做的话你不会知道它有多难去做的时候才会知道实际上这件事情是要付出很大的努力的
1: ก่อนที่ยังไม่ได้ทําคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทํามันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ
0: 因为这个烦恼贪嗔痴我们跟它相处太久了
2: เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
0: 它几乎就成了我们自己的一部分
1: จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ
0: 所以要对它进行处理的话呢经常要痛下决心才行
2: สมมติเราอยากดับทุกข์ที่

0: ใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรงครับ
1: 我去出家的时候呢在江西的云居山
0: เพิ่งบวชใหม่ๆที่云居山ที่จังหวัดจังซีครับ
1: 当时还是一个年轻的居士
0: ก่อนจะบวชนั้นก็ยังเป็นโยมอยู่ครับโยมที่ปฏิบัติที่วัดนะครับ
1: 拜见我的戒和尚一成长老
0: พระบวชให้เป็นชื่อพระอิฉึงครับ
1: 他问我为什么要出家呀
2: เขาถามว่าทำไม
0: มาบวช
2: ค่ะ
1: 我说我们应该向佛陀学习应该未来成就像他一样的圣果
0: ท่านบอกว่าเรารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็หนึ่งทางที่พระพุทธเจ้าสอน
1: 他说啊这个成就佛陀圣果阿罗汉圣果这是会痛的
0: แล้วก็พระอิฉึงตอบว่าอย่าเป็นอย่ามีอริยผลของพระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
1: 当时我很讶异，问为什么会痛呢？
0: ท่านก็รู้สึกงงอยู่ไอ้ทำไมเจ็บทำไมปวด
1: 那么他说您看那个大殿里面的佛像很庄严
2: ดูพระพุทธ
0: พระอิฉึงตอบว่าอยู่เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลาดูดีดูงาม
1: 他说他是那是什么做的
0: อันนั้นท่านจะวัดดูอะไรครับ
1: 我说是木头雕的
0: ท่านจะ
2: ไม้
0: ต้นไม้
1: 我看我们泰国恐怕比较少这种木头雕的佛像在中国很多
2: ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
0: พระพุทธรูป
2: ท่านจะไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จีนจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
1: 他说一个没有人尊重的没有人礼拜的木头又把它雕成一个有人礼拜有人尊重受人尊重的佛像这要挨很多刀
0: ครับจะต้นไม้ที่ไม่มีใครเคารพไม่มีใครน่าถือเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเคารพมีคนน่าถือต้องถูกมีชิ่งเยอะมีถูกมีชิ่งเยอะ
3: อะไรนะ
0: แก
2: ่ถูกมีแก
0: ่ถูกมีแก่เยอะครับต้นไม้เปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปต้องแก่เยอะ
1: 那么这个没有人尊重没有人礼拜的这个木头啊他要把它多余的一刀刀要把它削掉
0: ที่จะต้นไม้ทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเราต้องใช้มีดตัดที่แล้วแกะที่สิ่งที่ไม่จำเป็นค่อยๆแกะให้ออก
1: 挨了很多刀以后呢它才能变成佛像
2: หลังจากถูกแกะแล้วถึงจะเป็นพระพุทธ
0: รูป
1: 所以这个过程是会痛的
0: ระหว่างนี้ก็คือเจ็บ
2: ป่วย
0: ครับ
1: 那这多余的是什么呢
2: แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคืออะไรล่ะคะ
0: สิ่งที่เกินคืออะไรนะ
1: 多余的实际上就是我们的烦恼
2: มันคือวิตกกังวลของเราค่ะ
0: กิเลสนะครับ
1: 就是我们说的不善的贪嗔痴的部分
0: อกุศลที่อกุศลก็คือโมหะโลภะโทสะ
1: 所以在这个修行的用功的过程中呢要经常提起精进断除这些不善法它有的时候是要有很强的毅力的
0: ก็คือระวังปฏิบัติธรรมระวังปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสก็เราก็ต้องมีจิตนาค่อนข้างแรงต้องมี
2: จิตใจแข็งแกร่ง
0: จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ
1: 但是经过这个过程它整个生命呢 佛陀告诉我们会得到新的升华。
0: 那么人家那往他接那个那把จิตใจเราจะพัฒนา
2: เราจะมีชีวิตใหม
1: ่我的戒和尚给我讲完这个以后呢心里面很受启发
0: หลังจากพระอิชันก็คือพระที่บวชท่านนะแล้วก็พูดเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ท่านก็รู้สึก
2: มีความรู
0: ้มีความรู้ใหม่มีความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดอีกรอบนึงครับประมาณนี้นะครับ
3: โอเคเดี๋ยวจะไม่มีเวลาถามเดี๋ยวอาจจะมาถามข้อสุดท้ายว่าความเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าSo this morning I was, heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks so I think many people will be surprised that in ChinaThere are so many young men becoming monks or young women becoming nuns. So I'd like to know how is Buddhism becoming more popular? Is it how easy or how difficult is it to become a monk in China?
4: 阿良师傅说今天早上听到您的寺院有120位僧人想加起来然后其中有很多年轻的沙弥啊还有成为戒尼那阿良师傅想问在中国现在佛教是更加兴旺了吗更加流行了吗然后成为僧人困难吗还是容易吗想请您介绍。
1: 佛教呢在中国这十几年进步还是很大啊整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候20-30年前呢要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了就变得容易了。
2: 嗯ก่อนที่20-30ปีก่อนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่าช่วงภายใน10ปีจะมี IT
0: ใช่คือเขาจะศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นโดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้รู้สึกว่าศาสนาพุทธก็จะดึงขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายใน10ปี
1: 想要成为出家的比丘和沙弥呢在寺院方面没什么问题很容易只要他的就是认知对于出家的认知还有发心是正确就可以。
0: 呀本我们怕了比库尼提不太近近近了爱可是什么老米吉他拿土洞老米狂气炎什么提提土洞个没米办法的。
3: โอเคต่อไปเจสสิก้ามีคำถามอะไรฮะเจสสิก้าถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมท่านชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆนี่ก็ได้
5: 您觉得这个学校怎么样？
1: 非常好。这是一个，刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校。那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
2: เมื่อกี้เจสสิก้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเยียนจินบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
0: แล้วก็ก็รู้สึกน่า
2: เป็น
0: น่าเคารพ
2: แล้วใช่น่าเคารพ
0: แล้วก็อนุโมทนาทำโรงเรียนแล้วก็พระอาจารย์ชายาสาโลแล้วก็ยายทอสีนะคะ
3: Okay.

0: Let me can comment.
1: อันนี้อ่านออกหนูอยาก หนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
2: So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?
3: 问题是如果您
2: You know, if you translate back into English, and I'll translate into Thai. Okay.
3: Okay. 那如果你在受苦的话，你又不知又不能够放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下。
1: 受苦。
3: 对。就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
1: 是学生提的问题。
3: 学生提的问题。
1: 那要看是哪一种情况。
3: It depends what kind of situation.
2: 了解ทุกเรื่องอะไรบ้าง
1: 因为这苦啊，多种多样。
3: Because we have all kinds of sufferings.
2: เพราะทุกมีหลายอย่าง。
1: 是心灵上的还是身体上
3: ？So the 受苦是心灵上还是
2: ？Okay.
3: It's a suffering.
2: 等下当คำถามไม่ชัดเจนผ่านข้อที่สอง I said it wasn't a good enough question. We go on to the next one.
3: 韩江叔叔说问题不够好，下一个问题。
1: อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบหรือในที่ที่ทำให้เรามีความทุกข์มากได้บ้างคะ
2: How do you deal with it when you're in a situation and you really don't like the place or you don't like the people that you're with and you're really you feel a lot of suffering because of this
3: 一个地方，你又不喜欢那个地方，也地方的人，你就非常烦恼。那应该怎么做呢？怎么处？
1: 那这个也需要看具体的情况。有的时候呢，是环境的问题，或者是他人的问题。那有的时候是我们自己的问题。不一定，这个方法没办法固定哈。如果是我们自己的问题呢，当然主要要从改善我们自己来解决自己的心理的不愉快。那如果是环境的问题呢，也可以通过人际关系的一些调和哈，来缓解这个环境对我们的压力。
3: It depends whether the suffering is really caused by the environment or the people, or it's our own fault. If it's our own fault, so we should develop ourselves. And if it's because other people and the environment, we should develop our social skills to be in harmony with others.
2: ถ้าเราอยู่ในสถานที่หรืออยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั่นหรือกับบุคคลเหล่านั้นอย่าไม่เป็นทุกข
1: ์还有一种情况是确实是因为外在的环境的问题但是我们又暂时离不开那这个怎么办呢佛陀经常教我们就用如理作意的方法来解决这个问题
3: Sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do is that the Buddha always taught us to use our right view.
2: ในบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
1: 所以在经典里面经常有佛陀要求发心修行的人忍受寒暑蚊盲风雨这个是非无情外在环境的这个苦

0: 那么第二种呢，还有是忍耐呢，就是友情的，就是说人民的这个对自己的不友好啊。
1: So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should be willing to endure the suffering causing by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behaviors.
2: ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตและที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
0: 所以佛陀经常教导我们修习四梵住，慈悲喜舍，这个就是解决，一个是让我们的心里的耐受力会更好，慈悲喜舍的修习，如果是有努力的去用功的话呢，我们对于外界环境的，对我们给我们造成的苦，我们的内心的耐受力会更好。那另外一个呢？因为我们修习慈悲喜舍，我们也会让这个环境更好，不会因为我们的行为给别人带来不愉快。
1: And so Buddha often taught us to learn develop compassion and equanimity, all these things to make us more develop the capability, become more patient endurance. This not only can make us to be better endurable to unfriendly environment, and also make us a better person, so that we can make the environment better, becoming a better person.
2: ในการที่เราจะอยู่ที่ความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วยOkay, so thank you. Maybe come time to sit high. แล้วจะดูว่ามีคำถามสดๆตอนนี
3: ้อยากทราบว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือความเครียดจากการรับฟังปัญหาจากผู้อื่นแล้วนำเรื่องนั้นมาคิดแล้วหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
2: So this person, sometimes people come to them with their problems, and then they feel very burdened by other people's problems, and they can't put them down, and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them. Then.
1: 最后一个问题有学生问，就是经常有朋友们来找他跟他倾诉这些朋友们自己的烦恼因为这种事情多了之后他自己也会觉得非常痛苦应该怎么处理因为对自己处理不了然后别的朋友们又很痛苦他又帮不上所以应该怎么办
0: 是那这个也是很复杂的因为要根据具体情况哈，但总的原则是这样：当我们的力量有所不及的时候呢，我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导。那我想我们有阿江师父在这里，如果我们有人倾诉给我们倾诉解决不了的问题呢，可以尝试着禀告一下阿江师父，请他给予一个意见。
1: Again, it's a complicated and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser, and you are so fortunate to have Tenajang here. So next time if there's some problem you cannot solve for your friends, you can bring it up to Tenajang.
2: Tan ก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชยาซาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆ สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายขอให้แรงปัญญาในการตั้งคำถามหน่อยข้อไหนข้อหนึ่ง
4: ครูก็ได้นะครับที่เชื
2: ่อเนี่ยDid you hear?
1: 他这是位老师啊，他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子的啊？然后在您出家以后修行之后，您的行为前后有什么改变吗？
0: 在思想和行为上肯定都有改变。在十几岁的时候呢，年轻的时候呢，很不懂事了，哎。就那么出家了以后，他有一系列的戒定慧三学的训练，但我总感到自己做得不够好，还在努力当中。
1: There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as a teenager, I was quite naughty. But now I have sila and samadhi and banya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very good.
0: 在没出家以前呢也吃也杀生也喝酒，各种习气毛病非常重。
1: Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, yeah, and had lots of defilements.
0: 因为我们在农村，
2: ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทั้งทางพฤติกรรมและทั้งทางจิตใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ยังจะต้องขัดเกลา
0: 还有最根本的原因，现在想起来呢，也就是当时自己对自己这一辈子这一个生命应该投入于哪个方向没有确定，所以处于一个迷茫的不知所措的状态。
1: So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose. So I was in a state of confusion.
2: ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
0: 但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有向被风吹到东边被风吹到西边就是西边
1: So my mind really like a boat on the ocean and doesn't have a direction doesn't have an anchor so it all depends where the wind is going to blow me
2: ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
0: 就了解了佛陀的教导还有做了一定的实践以后呢就这个船呢它就有一个非常确定的方向
1: So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice, I felt my boat slowly had a

0: have a clear direction.
1: ก็พอหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
2: 虽然这个船在继续往前走的时候，它肯定还是要经过很多风浪和困难的，但是它肯定跟前面的那个，这个船没有方向，有没有锚，被风吹的东边倒、西边倒的，那是有本质的不同。
0: Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenge and difficulties. However, it's a totally different the game compared with before. There's no direction, no anchor.
1: ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายก็ยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมา
3: สาธุ
1: แล้วท้ายเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่แล้วจากนี้หลายวันอาตมาจะไม่อยู่วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์3ข้อแรกก็คือตอนนี้มีชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงษ์ในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะช่วยโอกาสในวันใครวันเกิดอาตมาไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่2ก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินทุดงวันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนิมนต์ไปฉันแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยกุสินาราก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตอนนี้เวลาผ่านมา1ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่มแล้วก็ท่านไปจัดพวกผ้าห่มพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนด้วยก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงษ์ต่อก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18-19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นเดือนมกราหรือจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นทีวันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วถึงขอเล่านิทานที่เก่าๆที่ชี้ชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากพุทธเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัตถญาติแต่ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสูตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระธรรมปิฎกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระทั่วโลก ทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักศิลาทักศิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักศิลาทีนี้คุณหมอถ้ามีเด็กไปเรียนหมอสมุนไพรอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักศิลาเรียนหนักเรียนจบหลักสูตรก็มีการสอบแต่ไม่ได้สอบในห้องเรียน นักเรียนต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักศิลา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกคำว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายามหาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพอค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้นพอเล่าให้พอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช่ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นการเสียเวลาเปล่าๆเป็นต้นนี่คือความคิดของผู้ขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสติถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยเราก็ได้กำไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เป็นยารักษาโรคคืออวิชชาในปีใหม่นี้นึงจึงขอฝากขอคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เตือนตัวเองว่าสิ่งนี้นะถ้าเราอยู่กับธรรมะไม่ทิ้งธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นำไปสู่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเราก็กำลังสงสารตัวเองยังกลุ้มใจตัวเองยังทุกข์ใจอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิเลสในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เนื้อกิเลสอยู่เสมอบางก็อยู่ที่ว่าแล้วเขาถึงทำไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวนะซึ่งอุบาสกอุบาสิกาไปวัดเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆคือเป็นการเรียกว่าสวดมนต์ทำวัดแล้วก็จะเขาก็จะสวดบทเนี้ยเรียกว่าอภินหปัจเวกขณะนะพิจารณาเนืองๆพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองๆด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าพิจารณาเอาวันหนึ่งค่อยมาพิจารณาไม่ใช่ก็เรียกพิจารณาเนืองๆอภินหปัจเวกถ้าพูดเราก็คงจะอ๋อทันทีเลยชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาอันนี้ผู้คนรู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้จะให้เห็นเป็นธรรมดาได้อย่างไรทีเนี้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่มีใครพ้นไปได้เลยแน่นอนทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยบางทีพอแก่มาแล้วมันก็จะวิตกกังวลไงพอแก่ตัวมาแล้วจะวิตกกังวลนะว่าเราจะตายเมื่อไรแล้วมีตกกังวลไม่ธรรมดานะไม่ตกกังวลไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะนี่คือสิ่งที่บางคนไม่เข้าใจทำไงในเมื่อมันแก่ชราทำไงล่ะไปแก้ไงแก้ด้วยการทำไงแก้ด้วยการขอโทษนะขอโทษสัญญกรรมอย่างนี้นะเพื่อให้มันแก่ไม่ให้มันชราอันนี้เห็นโยมคนหนึ่งเขาเสียแล้วหลานานแล้วเสียแล้วทำไมก่อนด้วยนะค่าสัญญกรรมนี่ก็โอ้ยแพงด้วยก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะไปอยู่วัดโอ้ยหน้าตาเนี่ยดูแต่งตึงนะแต่พอเวลาลุกก็เอาตูดขอโทษนะเอาตูดลุกขึ้นเหมือนเดิมอ่ะตูดขึ้นก่อนเหมือนเดิมตูดยังไงก็เอามือเท้าไงเอามือเท้าฟื้นแล้วก็ยันฟื้นกันอย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันไม่ได้ในธรรมชาติดีๆนี่เองนะการแก้สิ่งเหล่านี้คือการทำยังไงท่านจำจิตใจให้มันสบายไงทำใจให้สบายนี่ชะลอความแก่ได้จริงอันเนี้ยแต่คนเรายิ่งเครียดเท่าไหร่นะยิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลเท่าไหร่นะยิ่งแก่เร็วว่างั้นเถอะมันมีที่ไหนใครไม่แก่ไม่เก็บอ่ะมีไหมมันไม่มีแล้วมันก็เป็นธรรมดาด้วยนะแล้วถ้าใครสังเกตสักหน่อยนะพอแก่ตัวมาเนี่ยนะอ้าวแล้วก็เจ็บนั่นปวดนี่เป็นตลอดเลยนะโดยที่ไม่ได้เหมือนตอนเป็นหนุ่มนะไอตอนเป็นหนุ่มโอ้มันต้องมีเหตุไปทำสิ่งนี้มันเป็นไข้ไปทำสิ่งนี้มันปวดแข้งปวดขาไปทำสิ่งนี้มันปวดหัวตัวร้อนไปทำสิ่งนี้มันท้องเสียอย่างนี้นะแต่พอแก่ตัวไม่ใช่นะพวกเรานะอันวางสังเกตตัวเองหรอกจู่ๆก็ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาจู่ๆก็ปวดหัวจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาอย่างนี้นะนะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบางทีก็มันแปลกๆเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมาเพิ่มนะมาเพิ่มความทุกข์ก็คือหมายถึงว่าเราก็ให้เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นมันธรรมดาเลยไม่มีเราไม่มีใครไม่เห็นหรอกไม่มีใครไม่เห็นคนภายนอกนั่นแหละแต่ทีนี้มันเห็นภายในคือเห็นด้วยใจไงใจเรายอมรับจริงๆหรือว่ามันธรรมดาจริงๆนะการแก่การเจ็บมันธรรมดาจริงๆเลยอย่างนี้นะอันนี้ทำยังไงทีเนี้ยอันนี้ไม่ว่ากันสำหรับคนที่มีอายุจะวิตกกังวลเรื่องอะไรเจ็บก็ไม่วิตกกังวลเท่าอะไรเท่าลูกเก็บหลานเก็บเอาเราที่ตรงเนี้ยเราฟังตัวเองเก็บก็ทุกข์อยู่แล้วนะก็ยังไปทุกข์ในเรื่องลูกหลานเก็บอีกตรงเนี้ยบางทีได้ข่าวว่าโอ้ยป้าลูกโดนรถชนหรือว่าลูกป่วยเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยคนได้ยินนั่นนะคิดหนักคิดมากกว่าตัวเจ้าตัวอีกชนมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยเป็นมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าเราวิตกวิจารณ์ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะพวกเราเอ้ามันก็ธรรมดานี้มันก็ธรรมดาไอ้ทุกคนมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแต่ทำไมเราต้องตีอกชกตัวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพวกเรานะเราพังรับตัวเองนะไม่เท่าไหร่นะลูกหลานเป็นเนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่าลูกหลานอีก
นะดังนั้นอันนี้นี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นทางไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นทางตาเห็นได้การเห็นได้ประสบการณ์มันเยอะแต่ว่าไม่เคยน้อมเข้ามาหาตัวเองจริงๆเลยนะลองดูนะพวกเรานะนี่แต่เรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนี่แต่ว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยใจจริงๆเราไม่เป็นธรรมดานะนี่นี่ขอโทษขอโทษนะขอโทษนะอันนี้ประสบการณ์จริงที่วัดนะพระเยอะพอพระเยอะกับพระใหม่พระเก่านี่แหละโอ้ยไปโรงพยาบาลกันคือแทบอาจารย์แทบไม่มีเวลาเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยว่างั้นเถอะทำไมพวกเราคนขับรถไม่ว่างขับรถก็ไม่ใช่คนเดียวนะ2คน3คนน่ะนะทำไมปวดหัวปวดฟันปวดนั่นปวดนี่เอ้าทำไมคุณไม่ให้มันหาย

ทำไมไม่ชะลอก่อนสักหน่อยก่อนดูแลสัก 2-3 วันก่อนค่อยมันค่อยไปถ้ามันไม่หายไม่ก็เป็นแล้วไปเลยอาจารย์ก็จะบอกว่ามีดบาดมือหรือว่าเราเป็นแผลเนี่ยนะเราไปหาหมอมันหายไหมมันหายเดี๋ยวนั้นไหมถึงคุณจะเย็บแผลมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นอาจารย์บอกงี้นะเออขอโทษอันมาไม่ไปจริงๆนะมาไม่ไปปวดแข้งปวดขามันเป็นอะไรปวดเอวมันเป็นอะไรปวดหัวมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนะไม่ไปจริงๆสักพักก็หายจริงๆอย่างเงี้ยนั่นนะไปหาหมอมันก็เลยเป็นเรื่องเพิ่มปัญหาอีกอ้าวมีได้รับเรื่องจากเนนแม่เนนเด็กเล็กๆนะพวกเรานะเด็กเล็กๆยังไม่ถึงขวบเลยนะหรือว่าขวบกว่าอย่างเงี้ยนะบางทีตามันจะเอียงๆนะตอนเด็กตาจะเอียงๆนั่นแหละทีนี้แต่ว่าพอโตมามันก็จะหายเหมือนทุกคนพอโตมาหายเหมือนทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าวิตกกังวลอะไรไม่รู้ไปผ่าตัดตาเด็กเนี่ยนะว่ามันเอียงว่างั้นแล้วหมอคนนี้ก็มารับผิดชอบเลยนะไม่ห้ามพูดถึงเลยนะเขามีเงินแต่ผมมีเงินก็สักว่าที่มีเงินไม่พิจารณาดูเด็กเพี้ยงกันมันจะเอียงนิดๆอะเอียงอย่างเงี้ยนะมันจะเอียงเยอะๆเป็นเยอะแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็หายอย่างที่เป็นต้นนะพวกเรานะการเป็นฝีเป็นสิวก็ดีมันกำลังเปล่งอยู่เนี่ยมันลำแดงอยู่เนี่ยพวกเราไปผ่าตัดหรือไปทำอะไรมันเป็นแผลเป็นเลยนะจริงๆแล้วมันก็จะสุกของมันเองเข้าใจไหมสีเนี่ยมันก็จะเปล่งของมันสุกเต็มที่แล้วมันก็จะฝ่อของมันไปเองเลยนะอย่างนี้นะอันนี้แหละก็เรียกว่าตีตนไปก่อนไข้นั่นว่างี้นะหลวงปู่ท่านเคยพูดแต่เป็นคำโบราณตีตนก่อนไข้เป็นนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยวิตกกังวลไปอ่านจำคำนี้ให้ดีเลยนะจำคำบอกว่าเราเป็นไข้เนี่ยนะกำลังตัวร้อนเต็มที่เนี่ยนะจะกินยามันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นจะไปหาหมอมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวก็หายของมันอันนี้ลองสังเกตดูนะขอโทษนะอาตมานี่ถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่เคยไปหาหมอเลยนะแต่พอเพื่อนเป็นอะไรปวดฟันโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะหายปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่บางคนนะปวดหลังปวดเอวไปหาหมอที่จนโอ้ยทั้งปีเลยทั้งปีทั้งพรรษาเลยว่างั้นจะไปหาหมอน่ะนะทำไปทำมาเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยต้องผ่าตัดอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เป็นผมก็ปวดผมรู้ว่าเอ๊ะผมนอนจริงๆคำว่านอนเยอะของอาจารย์เนี่ยแค่4ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะอาจารย์นอนถ้าไปนอน 4-5 ชั่วโมงอ่ะวันนั้นอาจารย์จะปวดหลังนี่นะมันนอนเกินไปมากเกินไป5ชั่วโมงเนี่ยนะมากเกินไปนะเนี่ย อันเนี้ยก็เรียกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้มันธรรมดาเลยให้สังเกตดูโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้เคยกราบเรียนหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศวัดดินุเป้งอ่ะดูแลท่านไงเวลาท่านเจ็บท่านป่วยมาก็บางทีก็สงสารท่านนะหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้ยโรคมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องกรรมเก่าเราถ้าไม่หมดกรรมมันก็ไม่หายหรอกกันว่าอย่างเงี้ยโรคบางโรคก็รักษาก็หายไม่รักษาก็หายกันว่าอย่างเงี้ยแล้วพอหายก็หายเร็วๆนะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยถ้ามีพลังนะมันมีพลังจิตมันจะหายง่ายๆเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยหายง่ายไม่ค่อยๆหายเหมือนปกติคนทั่วไปนะเวลาเป็นก็เป็นแรงๆเนี่ยแต่ว่ามันหายเลยหายเร็วๆนั่นแหละไม่ได้ใช้เวลานานเห็นไหมเรามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาในเมื่อรถรามาใช้มันได้ใช้นานใช้เยอะมันก็ธรรมดานะอันนี้ไอ้พิจารณานะเรามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันบางทีก็ลูกหลานโดยเฉพาะจะมาไปเทศที่โรงพยาบาลพอเทศเสร็จแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาเบรกอะนะเบรกพักเราไม่ได้พักอะไปเยี่ยมคนป่วยบางทีก็เยี่ยมคนป่วยอายุ80 90ก็ถามลูกๆว่าจะให้อาจารย์มาทำอะไร

จะให้อาจารย์มาทำอะไรนี่เขาก็งงนะจะให้แผ่เมตตาให้เขาหายจากโรคหรือว่าจะคุณจะให้เขาให้อาจารย์แผ่เมตตาให้เขาไปเร็วๆเขาก็งงนะว่าโยมเอ๋ยเราก็บอกเขาโยมเอ๋ยคนแก่นะ80 90ปีถึงไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ลำบากมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่หรือคำว่าแก่นะแก่มันก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาป่วยด้วยเราจะให้เขาอยู่เพื่ออะไรเราจะยื้อเขาไว้นอนเนี่ยกี่ปีแล้ว2ปีถึงไม่รู้สึกตัวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจบ้างใส่สายยางเพื่อจะให้อาหารอย่างนี้น่ะนะอุ้ยตกลงนี่คนเป็นยังไงทำไมต้องเอาถุงมือใส่ถุงมือเขาดึงสายยางออกนั่นแหละเขาทุกข์อาจารย์ก็จะบอกงี้นะเขาทุกข์เขาอยากจะดึงออกเขาทุกข์เขาทรมานมากเขาไม่รู้สึกตัวเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าทำบุญทำส่วนมันก็ไม่ได้แล้วพวกเราเอ๋ยให้พิจารณาดีนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าไม่มีหมออย่างเงี้ยเขาก็ไปตามปกติป่วยก็ไม่ทรมานด้วยไปเร็วๆอย่างเงี้ยนะดูดิอันนี้ก็เรียกว่าเยอะอะไรเนี่ยนะไม่รู้สึกตัวนะอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมเขาอยากจะอยู่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่มันทุกข์ทรมานเอาง่ายๆแค่บอกว่าง่ายๆแค่บอกว่าแค่แก่แค่นั้นแหละนะแค่แก่แค่นั้นน่ะมันก็ทุกข์อยู่แล้วยิ่งมาป่วยอีกทีเนี้ยบางคนบอกว่าอายุ80ปี90ปีโอ้ติดอะไรนะติดเชื้อในกระแสมันไม่ติดไม่เติดหรอกโยมอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาบางคนก็50 60ปีเขาก็ตายบางคนก็ตายอยู่ในท้องนู่นน่ะแน่อันนี้ให้พิจารณาอย่างงี้นะพวกเรานะให้ดูแลตัวเองให้ใส่ใจตัวเองดูแลอะไรดูแลจิตนะอย่าให้มันมีตัวกังวลมันอันนี้เขากำหนดไว้แล้วนะชีวิตตัวนี้เขากำหนดไว้แล้วก็คือกรรมเราเนี่ยนะเราอย่าไปยื้อเราอย่าไปยื้อกรรมมันทำให้เราเป็นมีปัญหาในการรักษาดูแลมีปัญหาในการคนดูแลด้วยนะตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกพอไปนานไปนานไปอาจจะเป็นบาปก็ได้นะกับลูกกับหลานอย่างนี้นะเอาลองพิจารณาดูนะไม่เชื่อนะคร่าวๆนะใช้เวลาไม่มากเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีได้เหรอเราจะไม่พลัดพรากอ่ะนะมันพลัดพรากตั้งแต่เราเริ่มเรียนอนุบาลแล้วเรียนอนุบาลก็พลัดพรากทุกวันก็อยู่กับพ่อกับแม่โอ้มีความสุขแต่พอจะเข้าเรียนทีเนี้ยอ้าวต้องทั้งวันเลยทีเนี้ยพลัดพรากแล้วตอนเรียนค่อยมาเห็นหน้ากันพอจะเข้ามัธยมทีเนี้ยสมัยก่อนนิ่งไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนในบ้านหมู่บ้านต้องเดินทางไปทีนี้เดินทางไปเรียนที่อื่นอ้าวพลาดพลาดแล้วเข้ามัธยมเข้าอุดมปริญญาเป็นไงทีเนี้ยร้อยพลาดพลาดเลยบางคนไม่อยากจะกลับบ้านอาจารย์ถามว่าทำไมลูกหลานปิดเทอมแล้วทำไมไม่กลับบ้านมันขี้เกียจทำงานอาจารย์ว่างั้นขอโทษนะเออขี้เกียจทำงานเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นไหมชักติดใจแล้วพลาดพลาดกันแล้วนะพวกเรามันไม่มีที่จะไม่พลาดพลาดมีเด็กฝรั่งอยู่กลุ่มหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วงก่อนโควิดนะเขาจะมีนักศึกษายุโรปสหรัฐนะอิตาลีอะไรพวกเขามาประมาณก็จะเขาจบม.6แล้วไงเขาจะเข้ามหาลัยเขาก็จะมีโครงการมาศึกษาเนี่ยเอเชียเราเนี่ยแหละประมาณ3เดือนเขาก็จะไปวัดอันมาทุกรุ่นว่างั้นเถอะอยู่วัดประมาณ5วันมีคนหนึ่งถามนะเด็กคนหนึ่งถามก็ถามท่านอาจารย์เราจะคิดยังไงกับคนที่เรารักเขาจากไปว่างั้นกลัวคนกลัวความพัดพลาดเอามาก็บอกเขาเด็กมาก็จะใช้คำพูดแบบลูกๆนะหนูเคยเห็นไหมลูกหนูเคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเขาพลาดพลาดไหมลูกอ้าวเคยเห็นเขาตายเขาเจ็บไม่เห็นเนี่ยที่หนูมาเนี่ยหนูได้พลาดพลาดไหมเนี่ยหนูไม่ต้องพูดเลยว่าเขาพลาดพลาดนี่รันดอนเนี่ยหนูต้องไม่ต้องพูดเลยแต่หนูมาเนี่ยก็ต้องพลาดพลาดมาหนูไปอยู่ว่าหนูบ้านหนูได้เรียนหนูนี่อยู่บ้านไหมไม่เพราะว่าต้องไปอยู่ที่หอเนี่ยมันพลาดพลาดอันนี้หมายถึงตัวเรานะ
ไอ้ส่วนภายนอกก็โอ้ยิ่งชัดเจนเลยลูกเอ้ยหรอกภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วมีความพัดพรากมีความแก่ความเจ็บความตายตายนั่นก็คือการพัดพรากจากกันโดยถาวรหนูเคยเห็นไหมเขาเคยเห็นเยอะไหมเยอะเออพิจารณานั่นแหละให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละ

คิดถึงแม่มากมากคิดถึงโอ้ยคิดถึงแบบจนจะเป็นบ้าเป็นหลังแต่มันก็ได้คิดขึ้นมาไงปิ้งขึ้นมาว่าเอ้าไอ้ความพัดพรากนี่ทั้งที่ไม่ได้ลึกซึ้งธรรมะอะไรนะพวกเรานะเฮ้อไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่จนแก่เท่าจนตายนะไม่มีหรอกดูพี่ๆพวกคุณดิดูพี่ๆคุณเออเขาก็รักพ่อรักแม่เหมือนกันหรอมีใครอยู่กับพ่อกับแม่บ้างไหมมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวกันหมดไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าพี่ชายเออไม่ว่าน้องสาวเห็นไหมเขาก็จากกันไปหมดแล้วตั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พลาดพลาดไหมพวกเราหลอกพี่ภาคไหมถามดูดิเออแล้วเรากับน้องสองคนแต่น้องเขาก็แต่งงานก็ไปอยู่กับมีครอบครัวเข้าไปพี่สาวพี่ชายก็มีครอบครัวเขาติดปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่สองตายายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเออลำบากอีกต่างหากเห็นไหมคุณอย่าคิดว่าคุณไปอยู่กับเขานะอันตอนนั้นมันสอนตัวเองนะเออคุณไปนี่คุณก็ไปศึกษาละเพศแล้วคุณบวชแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรก็คุณก็แต่งงานแล้วเป็นไงคุณก็จะต้องพัดภาคจากเขาอยู่เหมือนเดิมว่างั้นคุณจะบอกว่าคุณจะมารักเขาแล้วจะอยู่เขาตลอดไปงี้นะเรื่องพวกเรามันบรรเทาได้นะมันไม่มีเห็นไหมก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นแหละมันพิจารณาน่ะสิ่งที่ใกล้ตัวพิจารณาได้เลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองเห็นนะเห็นไหมพวกเรานะอันนี้พิจารณาให้ดีนะทุกคนต่างมาต่างนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตมันมีความสุขก็จงมีความพร้อมเพรียงเขาเรียกว่าสามัคคีนะแปลว่าความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันไหนที่เราชอบคือความพูดดีพูดดีมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันเออคนอื่นก็จะเหมือนกันกับเรานี่สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราจะต้องหยิบยื่นให้กับคนอื่นชอบพูดดีไหมโอ้พูดดีพูดวาจาเจรจาดีอ่อนหวานอย่างนี้นะพูดไม่พูดกระทบกระทั่งไม่พูดเสียดสีไม่พูดนินทาว่าร้ายครอบครัวตัวเองอย่างนี้นะมันก็ทำให้ชีวิตขณะที่มันมีอยู่นะก็มีความสุขนะพวกเรานะไอ้ความพลัดพรากไม่มีเลยไม่มีที่จะไม่พลัดพรากมันธรรมดาจริงๆแต่ไม่ค่อยเห็นธรรมดานี่สินะไม่ค่อยมีจะมาเห็นธรรมดาธรรมดาอันนี้ข้อหนึ่งนะอีกข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดเลยทุกคนมีกรรมเป็นของตนเออมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปโอ้อันนี้ชอบมากเพราะมากเลยนะพวกเรานะให้พิจารณาดูดีๆนะทุกคนไปดำเนินตามกรรมหมดถึงจะรู้ร่วงหน้านะจะรู้ด้วยพระญาณหลวงพุทธเจ้าเรานี่นะหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะรู้ด้วยนะรู้นะอย่างสมัยก่อนเนี่ยโหราจารย์เขาจะเก่งมากนะเอออย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยวันพระองค์ทรงประสูติเนี่ยนะเพียงแค่5วันแค่นั้นแหละเออฤาษีซึ่งเป็นตระกูลของจักรยักษ์ตระกูลเนี่ยศรัทธานะกับบิลดาบทเนี่ยนะมาเฝ้ามาเห็นแล้วกราบเลยนะกราบพระราชกุมารนะเออพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าเอ้าทำไมไปกราบโอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาเออถ้าโตมาแล้วจะได้เป็นเสด็จออกผนวดแล้วจะเป็นบรมศาสดาเอกเป็นศาสดาเอกของโลกนู่นนะขนาดนั้นได้รับพยากรณ์แล้วนะเออแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพราหมณ์8คนทีเนี้ยพราหมณ์108นั่นแต่ว่าคัดเลือกเหลืออยู่8คน7คนทำนายว่าถ้าออกผนวดจะเป็นศาสตราจารย์ของโลกถ้าครองครวญจะเป็นบรมจักรพรรดิเอาสินะมีอัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มคนเดียวที่บอกว่าโอ้บุรุษผู้นี้ถ้าบุรุษผู้นี้จะออกผดจะเสด็จออกผนวดซึ่งเป็นศาสตราเอกของโลกมีคนเดียวที่พูดนะเห็นไหมพวกเราพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งไม่รู้ครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่อยากให้เป็นนักบวชนะก็พยายามกันนี่กันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระองค์ออกผนวดแล้วเป็นไงก็พระองค์ก็ออกบวชอยู่ดีเพราะอะไรเพราะประกรรมของพระองค์มาพระองค์สร้างมาอย่างนี้อันนี้ฝ่ายดีนะฝ่ายไม่ดีก็คือองคุลิมานไงอันนี้ก็เหมือนกันพยากรณ์ว่าจะเป็นโจรเงี้ย

เออพระเจ้าเปอร์เซ็นต์ที่โกศลพระยากันยังไงก็กันไม่อยู่นะเห็นไหมพวกเราเหมือนกันลูกหลานอันนี้พูดปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยบางคนเนี่ยมีลูก5 คนโอ้ยไปใส่ใจสนใจกับลูกคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อนนั่นแหละอาตมาก็จะบอกเขาเลยนะว่าเราสนใจใส่ใจลูกที่ดีกับสนใจใส่ใจลูกที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันไม่ได้หมายถึงไม่ดีอะไรนะหมายถึงไม่เจริญไงก็ใส่ใจกับลูกคนที่ไม่ดีนะอาจารย์คนที่ไม่เจริญน่ะนะคุณช่วยเหลือเขาไหมช่วยมากกว่าคนเดินแล้วเขาได้ดีกว่าเพื่อนไหมล่ะทั้งที่คุณใส่ใจสนใจกว่าคนเดินไม่เอาแล้วลูกทั้ง4 คนเขาจะไม่น้อยใจหรือไม่น้อยใจอาจารย์เพราะเขาเจริญอ้าวเห็นไหมล่ะเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมหรอกพวกเราไม่ได้สนใจใส่ใจเขาเลยลูกที่เจริญน่ะแต่ทำไมเขาดีเป็นกรรมของเขาเองกรรมเขาจะมาอย่างนั้นนะเหมือนกับเราส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยนะเราได้ไปเรียนกับเขาไหมเฮ้อเขาก็เรียนของเขาเองอยู่เขาเองเขาก็ประสบผลสำเร็จของเขาเองเห็นไหมตัวเราก็เหมือนกันตัวเรานี่ได้ทำตามคำบอกคำกล่าวของพ่อแม่แนะนำสั่งสอนตลอดไหมเปล่าเราก็เดินตามวิถีชีวิตของเรานี่แหละเรายังยืนหยัดอยู่ได้ทำไมไม่นึกถึงตัวเองบ้างอย่างนี้นะตัวเองเป็นยังไงก็นี่เมื่อตัวเองไม่อยากจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่นั่นอยู่แล้ว 80% คือด้วยลำพังเราเองหมดเลยนะก็เรียกว่ากรรมไงจะน้อยมากที่จะเจอพ่อเจอแม่นั่นนะทำไมมันมีกรรมเป็นของเราอยู่แล้วลูก3 คนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนเห็นไหมทำไมพ่อแม่สอนไหมล่ะสอนเออนักเรียนห้องเดียวกันนี่นะมีกี่คน30-40 คนแล้วเก่งหมดไหมเขาไม่ได้เก่งหมดอาจารย์คนได้ที่1คนเดียวนั่นแหละเก่งจริงๆก็ไม่เกิน4-5 คนเอาแล้วครูสอนตัวต่อตัวกับเด็กที่เก่งไหมล่ะเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นที่ใครอ๋อเป็นที่เขาเองอย่างนี้นะนี่แหละก็เรียกว่ากรรมพวกเราเอ้ยถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะจะมีความสุขเลยคือสอนไม่ให้สอนเลยอาจารย์ไม่เป็นห่วงสอนลูกสอนหลานน่ะแต่ว่าจะดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่เราเออจะเจริญหรือไม่เจริญไม่ใช่อยู่ที่เราเขามีกรรมเป็นของเขาอยู่แล้วนะมีกรรมเป็นของตนโอ้ยอันนี้เนี่ยอาจารย์เอาตัวเองมาเป็นเครื่องวัดเลยพ่อแม่มีลูกพ่อมีลูกตั้ง16 คนแม่มีลูกตั้ง10 คนเออเขาคงจะเบื่อมั้งเขาไม่ได้สนใจใส่ใจลูกเลยต่างคนก็ต่างเอาดำรงชีวิตไปเองเลือกบวชอาจารย์ก็บวชเองอยู่ก็อาจารย์ก็อยู่เองพ่อก็อยากจะให้ศึกษาลาเพศก็อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์เองเออน้องคนเล็กซึ่งไม่มีอะไรในน้องคนเล็กนะเขาก็สร้างฐานะของเขาได้ดีกว่าพี่ๆน้องๆเห็นไหมดูสิมันชัดเจนมากเลยนะพวกเรานะเนี่ยเอาไปพิจารณานะที่5ประการก็ได้กับอภินิหารปัตตเวกพุทธเจ้าไม่ใช่พิจารณาแล้วไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะถึงไม่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเกิดไม่ต้องพูดแล้วมันเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เขาเรียกว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะแล้วก็ทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนไม่ได้หมายถึงเราอย่างเดียวนะหมายถึงทุกคนนั่นแหละทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่ตื่นจะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันไหนหรือจะได้คู่ครองหรือจะได้การงานหรือจะได้อาชีพอะไรนี่กรรมจำแนกไปเลยนะพวกเรานะเออถ้าไม่งั้นก็เป็นครูก็เป็นครูเหมือนกันหมดดิเออเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจเหมือนกันกับพ่อกับแม่ที่มันไม่ใช่เขามีกรรมของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ลองพิจารณาลองดูนี่ก็เรียกว่าเป็นหาปัจจเวกพิจารณาทุกขณะดังนี้

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์ใช่ไหมเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็คอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บั่นทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหารหนึ่งคนนั้นต้องมีเทพเจ้าสามองค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบั่นทอนความชั่วพระอิศวรท่านแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทำไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วเน่พันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ่มจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายถ้าเธอมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วมันฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกว่าเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะเหมือนให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันนะตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงนะนนทุกมีอะไรจะเกิดไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่าง2 อย่างอ้าวอะไรบ้างอะไร1 ตรี
2จากตีเป็นไงรูปร่างเป็นไง3แง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่งฮะก็3แง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปแล้วท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่งสามแง่งแล้วก็

ไอ้ท่านจากคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธ2อย่างที่เป็นวุฒิพันธ์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้มาแค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มา2อย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมี3เรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลาดรอดภัยมนุษย์ต้องมี3เรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะฮะให้เขาครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะฮะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณฉลาดรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่หลอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันเนี่ยท่วมหัวไหมท่วมหัวแต่หากินได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณฉลาดรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นกะล่อนกะล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่ง2เรื่องแล้ววิชาก็หาเองพระนารายณ์เข้ามาพระนารายณ์ก็ท่านก็คิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดเอาไปคุยกับมันก่อนไม่พระนารายณ์ไม่คุยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่2มือถ้ามี4มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระนารายณ์บอกกูจะตัดคอมึงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกไหมท่านกูให้มึงไม่เลิกแน่นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจักตัดคอเลยแล้วมันเลิกไหมท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากอ่ะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรณ์ใช่ไหมท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพอจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าทำมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยธาตุพระมิจฉาทิฏฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฏฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ถึงจะมีอะไรมีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาเป็นงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฏฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมานะอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญ พอไปดูอ้าว

0: มึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมเออมึงไปฆ่าเมียอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสำสนเธอไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้อ้าวเขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าหลวงพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดส์ครั้งระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยจะคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านก็เบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระถ้าบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่า skill นี่ก็ SKILL ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว S ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดบรรยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าก็ไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7เจ็ดชั้นเอามาจากไหนเจ็ดชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์เจ็ดชั้นอ่ะกี่ชั้นหกชั้นโน่นคนนั้นกี่ชั้นหกมีอะไรบ้างอาจารย์ตุมหาราชดาวดึง
1: ยามา
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
1: น
0: ิ
1: มาน
0: าร
1: ด
0: ี
1: ปาริมิตาวสาวตี
0: ปาระนิมิตาวสาวดีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอาซีลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัชิทัศน์นะฮะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปไม่เอาเลยทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำว่านะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเรียกไปหน่อย เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมแต่หลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแต่ปาล์มเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถววัดธนบุรีแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัด ทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกเออกูรู้แล้วเดี๋ยวสึกก็แล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวสึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกเออกูรู้แล้วเดี๋ยวสึกแล้วเขาว่ากันอีกทีนึงยังไม่รู้เรื่องเลยเจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ๊นี่รู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรท่านพระไม่ชอบอะไรบ้างหนึ่งฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมุติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมน่านี่ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทำให้กินน่ะไอ้ตัวเองทำเป็นทำเป็นทำเก่งแต่ทำแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีสายบัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีไส้บัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำอะไรเอาท่านจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อโอ้หอมเยอะๆใช่ไหมท่านเออมีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันนะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านเออนั่นแหละก็ทำถวายพระไปถ้าทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดีนคนจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆนะหอยทางสุราษฎร์นะหอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างนั้นก็หาไปให้ท่านซีถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงหอยแครงพระก็ไม่ได้แดะไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกะจีรีใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นการละกินีต่อที่บ้านนั้นต้องสวดมัชฌิมยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณะสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมได้ไหมท่านทำแทนพระอย่าไปด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระแล้วชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าวเรากินมื้อสามมือพระกี่มือ พระก็สองมือใช่ไหมบางองค์ก็มือเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันหนึ่งก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิว พระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะ ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเพราะยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่อย่างนี้และจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังฟังอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมันเนี่ยอีแจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะให้ตุ๋นแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นแหละด่าซ้ำด่าซากตุ๋นรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็อย่าไปด่ามันนะคนรับใช้ท่านปัญญาพิษกินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้แล้วข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้วจะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาทะลุมากินด้วยกันไหนๆอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันจะกดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันนี้ท่านไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยอีแจก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่จะไม่อยากพูดนะยี่คุณนายคนนั้นแม่ฉันคนนี้จะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านสนุกจะตายหาดูตลกท่านเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกทั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็นสองเราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนทั้งนั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับและที่ที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะและอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2 อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหมไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่สามพุทธเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่าไหมมหาไทยไหมมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่ไหมเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมท่านแล้วเป็นอบจไหมอบตได้ไหมถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพทมหาไทยมันก็ต่างกันใช่ไหมท่านมันต่างกันไหมท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนเนี้ยไม่เกิน100ปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกิน100ปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45ปีเพราะนั้น ไม่เกิน45ปีแล้วกำลังของท่านพอจะ

ทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยนะท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะๆแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันนั้นจำเป็นต้องเอาเทวดามาดูพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจากสวรรค์ที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นแล้วไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอ้คนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นเพราะท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาไล่ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งศึกนะก็จะศึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะอย่าบอกหลายๆคนพ่ออืมเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่านะเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กวัดสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยแล้วเรียกว่าเสพนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อล่ะก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527เนี่ยมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บุรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบูรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้2 อยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิด3อยากมีนักท่องเที่ยว4อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์5อยากให้มีนักเทศน์และนักเขียน5เรื่องก็ผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่5สิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่ไงท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาที่บอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแหละความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาอาตมาอ่อนเปรียบเพลียงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะอะไรที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทั้งนั้น 1 นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยและจุดเทียนไว้เล่มท่าน

0: ถูติเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านในที่นี้ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปากมึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีทนใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะฮะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนหูมันเร็วเร็วต่อคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนนินทานได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกตมกับคำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันว่าและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุนเพลงเขาร้องให้ไหมท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงเลยเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กมันนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะนะคนเราเกิดมามันสองขาท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาเท่านั้นแหละท่านโดนลูกขาดนะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านคาดหวังรู้จะเป็นยังไงแต่คนชังคาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบ้านนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทต้องปริญญาเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนเขาเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอะ เลิกเลยจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงล่อก็ล่อขอขู่ไม่ได้ข่มมาทุบหน้าท้องถอนหน้าขายาสลบไปจมูกอ่ะตัวนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสาระเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆนะเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอ้ห่าเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันกระโดดเป็นพระไม่ศึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วนั่นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้สองเริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆท่านหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นน่ะแต่ละคนเนี่ยมาทะลึ่งตึงตังท่านนั่นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายท่านนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกไหมให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสวดบุหรี่ทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่ค่อยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะสวยอะไรก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังนะผู้หญิง ฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณด้วยเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินแม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูหวยมานะเอารถมาให้เจออย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝันฝ่ายของเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันแล้วกัดฟันไว้เรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านแบบธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักกว่ากันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักกว่ากันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรเคารพพันนะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุขสุขทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาแล้วมานะเครียดแล้วมันจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆว่าทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์กับใครผู้บริหารปรับทุกข์กับใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกเขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้พวกเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรแล้วท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะไปแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีเพื่อเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ทุกลมผมกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเยอะเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทท่านจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกลอนสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรภู่ไอ้ภู่ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอเมาเหล้าอะไรมันไอนั่นมันไม่ได้เป็นสาระเตากันฟันขโมยมีคันโพงปุกสายไว้ไปสาวอกอกกามน้ำรกชะอกเราแสดงว่าเรียนม.ศ.สี่ใช่ไหมม.สี่หรือม.ศ.ห้าอายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอ้ความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะดอนเมนชั่นอิดอย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าอะไรมาอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือสามบทก็ยังมีคำว่าสุนทรผู้อยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาติหนังสือเรายังอยู่กับพระสองแต่งกรยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออำมหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุลลักให้ท่านเล่นกุดลักค่ะแล้วใช่ไหมแล้วจบลงด้วยการกุดบายของเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกรสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยางดำลงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณธนวันนามสกุล
1: อาร
0: ีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้แล้วเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างเอ๋ยถึงจะต่ำเป็นสัมสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายเครื่องสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยวัตรต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อย1ชิ้นเดี๋ยวนั้นช่างมี1ชิ้นในท่านโอ้ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกบ่นไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ทรงมีที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยใช่ป่ะแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะแล้วอะไรท่านเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้

มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมด

0: ใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นข้าวก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสืออะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ันเดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโ

0: ผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ในสถานการณ์ปกติผู้กลุ่ม investment grade ที่มี rating AAA ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับ rating BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ investment grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม non investment grade ที่มี rating BB+ ถึง B+มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม rating CCC+ ถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี rating ต่ำที่สุดหรือ rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkกลตอพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนรายแล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการ

ฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากลอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟน์มอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่าง

ายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะและในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่จะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆเรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะ
ทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆและก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะ

ยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซิเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซิเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซิเลียนซ์ขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตรับได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้า
หรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าพึ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

รียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออม

0: ก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับ
1: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวคุณครูจะกล่าวต้อนรับพระอคันตุกะนะครับที่เป็นแขกของพระอาจารย์ชิยสาโรจากนั้นพระอาจารย์ชิยสาโรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับทางท่านเจ้าวาดนะครับแล้วพอพระอาจารย์ตั้งคำถามเสร็จคุณครูเบิร์ดก็จะทำหน้าที่แทนพวกเราจะมีคำถามส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วแล้วถ้าเตรียมไปแล้วหมดใครจะยกมืออีกเนี่ยก็อนุญาตถ้าเวลายังมีนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ first of all I'd like to Linda you have the microphone okay first of all I would like to offer my appreciation and my gratitude for พระอาจารย์ for having ourEffort to visit our school today. You are most welcome to our school. Lina.
2: Ah, 非常的欢迎您来，然后也是感谢阿江师傅有这个机会邀请您，非常的感恩。
1: I would like to briefly explain about the beginning of the school, so the Effort would know something about our school.
2: 校长先简单介绍一下这个学校的起源，所以您能了解一下学校怎么情况。
1: Okay, the Panyapatip School has been set up by the Panyapatip Foundation. And the foundation is the owner of the school with Prachan Chiasaro as the chief of the spiritual advisor. The school is a boarding school for grade 7 to grade 12.Yes, the key person who would like to set up this school in terms of the funding of the school is the Grandma Tosi Swachuto, my mother-in-law.
2: 那这个基金会，而且是主要赞助这所学校资金的。

0: ดอะไรนะใครรู้บ้าง
1: เกรดอะไร9
0: เกรด9 they went to China he went to China and this year we have a Jessica ใช่ไหมJessica, a student in Chinese, a student of Krujima and Mini, she got a scholarship to go to China. เมื่อไหร่ปีหน้าใช่ไหมนะ for the next academic year, we got scholarship. Jessica อยู่ไหนยกมือขึ้น Jessica, you have to ask one question in Chinese later on. Okay, think about it. We'd like to hear your accent. All right.Think about one question.
2: Okay.
3: 那之前有一位学生去中国留，但是他没有从十二年级毕业，他九年级就去中国了。然后呢，但是我们今年 Jessica 他中国的奖学金啊，他会要去中国上学。然后刚才校长先生让他一会儿要用中文提问，然后我们要听一下他中文的发音。到中国留学，欢迎去我们中国的寺庙。Any students come to China study? Albert is welcoming the student to go to his monastery and study and stay. Yeah.
0: Thank you very much.
2: Yeah. So now I would like to ask you a few questions, and then they will be translated into Thai.
3: 那现在阿江师傅他会问您几个问题啊，然后他们会翻译成泰语。
2: So first, if you'd be kind enough to tell us a bit about yourself and your life and your monastery.
3: 首先能不能请您介绍一下您自己、您的生活啊，还有您的寺院
0: ？Mini, please be ready. Translate into Thai, and with the help of Jima.
2: Yeah, sure can.
4: 我那个寺庙呢，在中国的南部，在中国叫江西省，目前叫宝峰禅寺，那是一个历史很悠久的禅宗道场，大概到今天有1250年的历史，我自己呢，也是在江西这个地方出家，那在禅宗寺庙里面的他的日常生活呢，叫四大服饰，一个是早上起来4点钟的时候呢，要起来大概4点半，要啊。
5: พระจริงชื่อเย็นเจนพระเย็นเจนนะครับแล้วก็เขาท่าน
6: วัดจะอยู่ที่ภาคใต้ของ China อยู่Jiangxi Province
2: ภาคใต้
5: ภาคใต้อยู่ภาคใต้แล้วก็วัดเชื่อเป่าฟงเซอร์นะครับแล้วก็เป็นวัดเซนนะครับแล้วก็มี1,250ปีเป็นประวัติศาสตร์เป็น1,250นะคร
4: ับ在我们的寺庙里面呢，它的日常安排是这样子。大概早上4点或者4点半起来，有一个诵经了以后呢，有半个钟头的静坐，静坐完了以后呢，大概在早上6点半的时候呢，就早斋。
6: ตอนเช้าประมาณตีสี่ครึ่งจะสวดมนต์ตอนเช้า
5: แล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังจากสวดมนต์ฉันเช้าประมาณ6:30นะครับ
4: และ因为我现在所处的寺庙呢也是个学校是个佛学院不过我们那个佛学院呢是出家的比丘或者沙弥参与学习所以在早斋以后呢有一个简短的劳动后呢以后有上午有一上午的上课
6: คืออยู่ที่วัดจะตอนเช้าจะมีก็มีคลาสสิสเหมือนกัน
5: 跟我们练美

0: 教学嘛，上
1: 教学对
2: 啊，开开个农联门，跟本农联萨萨那普算萨萨那普，那个
0: 工作没有没有上午会，
1: 哎，劳动
0: 会有劳动，
1: 哎，对，
0: 啊
1: 嗯、
0: 有时候。
1: 每天都有
2: 哦，那个加密嗯这样来个去安挖汤光炸了去
3: 图关
2: 图关加密
3: 带你
1: 嗯
2: 开开个八加四哎八加四吧哈
1: 那个中午呢在用完午斋以后呢，有一个中午的禅坐的时间。
3: หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีนั่งสมาธิอีกหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้แหละค่ะ。
1: 下午呢，还是按照学校的安排上课，上完课再到下午大概三点半的时候呢，就有诵经。
3: ประมาณตอนบ่ายจะมีการ schedule。study เหมือนกันเลยค่ะ
1: 然后到了晚上大概六点钟有晚上的一个半钟头的禅坐的时间
3: ประมาณ6โมงเย็นก็มีนั่งสมาธิเหมือนกันประมาณ1ชั่วโมงกว่าค่ะ
1: 那到了8点钟呢就学院的学生呢就回到自己的教室自习学习
3: ประมาณตอนเย็นประมาณตอนสองทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ
1: 如果是常住的法师或者僧人的话呢他们就继续禅修静坐到九点半钟九点钟九点钟
2: สมมติเป็นสมมติเป็นพระพระจังหวะที่นี่นะจังหวะที่วันนะคะจะนั่งสมาธิถึงประมาณสามทุ่ม
1: 晚上是九点半钟休息。
3: พระจะพักผ่อนประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะ。
1: 整个中国的这个寺庙，只要是禅宗道场，基本的作息时间都是这样的。
2: อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็นเซนสายเซนประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
4: Asked him what led him to become a monk in his own path into the Dhamma.
5: Yeah. 阿詹师父想请问您，您自己是一个怎么样的历程出家？然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
1: 好、在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍经典这个书籍和经典的内容呢让自己非常欢喜所以那个时候就会有开始学习大概是三十年前
3: คือประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
2: ประมาณ30ปีก่อน30
3: ปีก่อน
1: 在中国来说呢不像在泰国哈接触到佛法的机会在泰国是很容易的但在中国是相对来说机会会比较少一些
3: โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร
2: ่เท่าเมืองไทย
3: เท่าเมืองไทย
2: ที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
1: 那在那个时候还当学生的时候呢看见了佛教的书籍呢经典它的内容呢让自己觉得非常感动
2: ก็อ่านหนังสือเป็นเดี๋ยวคงกับศาสนาพุทธแล้วรู้สึกมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
1: 可以说它是我们整个人类文明

0: 尤其是算法文明的顶峰的成就。算法
1: คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสูงที่สุดจุดสูงที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็น

0: 的努力呢，用整个生命呢投入去，去实践还有学习的地方。
1: เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
2: ู้สึกมีคุณค่า
1: คุณค่าไปทำ
2: มาก
1: ลองไปทำ
2: แล้วก็ไปถวายอัตถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
0: 实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊熄灭贪嗔痴它对付的问题呢是我们众生心里面的不善的一面
2: คือพูดถึงปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามาตักโลภะโทสะโมหะจริงๆก็คือตักที่ความอกุศลที่จิตใจ
0: 这些在我们心里面呢我们会感到非常非常的不安还有烦躁
1: สิ่งที่เหล่านี้จะทำให้เราวิตกกังวล
0: 所以需要对它进行调伏还有熄灭
2: ก็คือเราก็ต้องมีอันทำก็คือตักโทษแหละตักโทษจิตใจเรานะครับ
0: 那在那个时候呢因为那时候年纪比较小所以也是因为这个贪嗔痴恼的原因呢感到没有方法来解决当碰到了佛教的这个修行体系以后呢感到是遇到救星一样的是个非常好的对自己的心灵呢进行净化的一条非常殊胜的路
2: ช่วงเวลายังเป็นหนุ่มอยู่ก็รู้สึกมีทุกข์แล้วก็
1: มีสับสนมีวิตกกังวล
2: มีจิตใจแล้วก็ไม่มีวิธีการจะออกจากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็แต่ว่าได้เรียนศึกษาได้ปฏิบัติ
1: พุทธศาสนา
2: แล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึก
1: มีทางออก
2: ใช่ครับ
0: 当然这件事情做起来你不去做的话你不会知道它有多难去做的时候才会知道实际上这件事情是要付出很大的努力的
1: ก่อนที่ยังไม่ได้ทำคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ
0: 因为这个烦恼贪嗔痴我们跟它相处太久了
2: เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
0: 它几乎就成了我们自己的一部分
1: จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ
0: 所以要对它进行处理的话呢经常要痛下决心才行
2: อย่าสมมติเราอยากดับทุกข์ที่จิตใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรงครับ
0: 我去出家的时候呢在江西的云居山
2: เพิ่งบวชใหม่ๆที่云居山ที่จังหวัดจังซีครับ
0: 当时还是一个年轻的居士
2: ก่อนจะบวชนั้นก็ยังเป็นโยมอยู่ครับโยมที่ปฏิบัติที่วัดนะครับ
0: 拜见我的戒和尚一成长老
2: พระบวชให้เป็นชื่อพระอีเฉิงครับ
0: 他问我为什么要出家呀
1: เขาถามว่าทำไม
2: มาบวช
1: ค่ะ
0: 我说我们应该向佛陀学习应该未来成就像他一样的圣果
2: ท่านบอกว่าเรารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ลึงทางที่พระพุทธเจ้าสอน
0: 他说啊这个成就佛陀圣果阿罗汉圣果这是会痛的
2: แล้วก็พระอิชงตอบว่าอย่าเป็นยังมีอริยผลของพระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
0: 当时我很讶异问为什么会痛呢
2: ท่านก็รู้สึก

0: 嗡嗡有，哎，他没剪，他没播
1: 啊。那么他说：“您看那个大殿里面的佛像很庄严。
2: 读普拉普扎，帕
0: 普拉这普拉伊城岛啊，有很帕普达路梯有尼萨拉路路的路安。”
1: 他说：“他是那是什么做的？”
0: 啊，能他们家读阿来卡。
1: 我说是木头雕的。
0: 他们家买盾买啊。
1: 我看我们他。恐怕比较少这种木头雕的佛像，在中国很多。
2: ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
0: พระพุทธรูป
2: ไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จีนจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
1: 他说一个没有人尊重的、没有人礼拜的木头，又把它雕成一个有人礼拜、有人尊重、受人尊重的佛像，这要挨很多刀。
0: ครับจะต้นไม้ที่ไม่มีใครเคารพไม่มีใครน่าถือเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเคารพมีคนน่าถือต้องถูกมีชิ่งเยอะมีถูกมีชิ่งเยอะ
3: อะไรนะ
2: แก
0: ่แก
2: ่ถูกมีแก
0: ่ถูกมีแก่เยอะครับต้นไม้เปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปต้องแก่เยอะ
1: 那么这个没有人尊重没有人礼拜的这个木头啊他要把它多余的一刀刀要把它削掉。
0: ที่จะต้นไม้ทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ย劳动财密ตัดที่แล้วแก่ที่สิ่งที่ไม่จำเป็นค่อยๆแก่ให้ออก
1: 挨了很多刀以后呢他才能变成佛像
2: หลังจากถูกแก่แล้วถึงจึงจะเป็นพระพุทธ
0: รูป
1: 所以这个过程是会痛的
0: ระหว่างนี้ก็คือเจ็บ
2: ป่วย
0: ครับ
1: 那这多余的是什么呢
2: แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคืออะไรล่ะคะ
0: สิ่งที่เกินคืออะไรนะ
1: 多余的实际上就是我们的烦恼
2: มันคือวิตกกังวลของเราค่ะ
0: กิเลสนะครับ
1: 就是我们说的不善的贪嗔痴的部分
0: อกุศลที่อกุศลก็คือโมหะโลภะโทสะ
1: 所以在这个修行的用功的过程中呢要经常提起精进断除这些不善法它有的时候是要有很强的毅力的
0: ก็คือระวังปฏิบัติธรรมระวังปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสก็เราก็ต้องมีจิตนาค่อนข้างแรงต้องมี
2: จิตใจแข็งแกร่ง
0: จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ
1: 但是经过这个过程他整个生命呢佛陀告诉我们会得到新的升华
0: แต่ว่าหลังจากระหว่างเจ็บแล้วก็ระบาดจิตใจเราจะพัฒนา
2: เราจะมีชีวิตใหม่
1: 我的戒和尚给我讲完这个以后呢心里面很受启发
0: หลังจากพระอิเฉินก็คือพระที่ปวดท่านนะแล้วก็พูดเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ท่านก็รู้สึก
2: ชีมีความรู
0: ้มีความรู้ใหม่มีความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดอีกรอบนึงครับ
1: โอเค
0: ประมาณนี้นะครับ
3: โอเคเดี๋ยวก็จะไม่มีเวลาถามเดี๋ยวอาตมาถามข้อสุดท้ายว่าความเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าso this morning I was, heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks so I think many people will be surprised that in China there are so many young men becoming monks or young women becoming nunsso like to know how is Buddhism becoming more popular is it how easy or how difficult is it to become a monk in China
4: 阿江师傅说今天早上听到您的寺院有120位僧人啊加起来然后其中有很多年轻的沙弥啊还有成为戒尼啊那阿江师傅想问在中国现在佛教是更加兴旺了吗更加流行了吗然后成为僧人困难吗还是容易吗
1: 嗯

0: 想请您介绍。
1: 佛教呢，在中国这十几年进步还是很大啊，整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候，二三十年前呢，要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了，就变得容易了。
0: ก่อนที่ยี่สิบสามสิบปีก่อนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่า
2: ช่วง
0: ภายในสิบปีจะมีไอที
2: ใช่คือเขาจะศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นโดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้รู้สึกว่าศาสนาศาสนาพุทธก็จะดึงขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายในสิบปี
1: 想要成为出家的比丘和沙弥呢，在寺院方面没什么问题，很容易，只要他的就是认知，对于出家的认知还有发心是正确就可以。
2: Yeah, but when Prada, Bikuni, Tee, Bate, Jin, Jin, Jin, Liang, I, Kuk, Small, Lomi, Jitana, To Dong, Lomi, Kwang, Ki, Hien, Samati, Tee, To Dong, Go, Mami, Ban, Ha, Kam.
3: Okay, top by Jessica, Mikam Tamalai, huh?เจสสิก้าถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมท่านชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆนี่ก็ได้เจส
4: 您觉得这个学校怎么样？
1: 非常好。这是一个，刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校。那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
0: 我给杰西卡谈话。รู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเย็นจนบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
2: แล้วก็ก็รู้สึกน่า
0: เป็น
2: น่าเคารพ
0: ใช่น่าเคารพ
2: แล้วก็อนุโมทนาทำโรงเรียนแล้วก็ทั้งพระอาจารย์ชายาสาโรแล้วก็คุณยายทอสีนะ
3: ครับคุณเบอร์มีคำถามอะไร
5: หนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
6: So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?
7: 问题如果您
6: You know, if you translate back into English, and I'll translate into Thai. Okay.
7: Okay. 那如果你在受苦的话，你又不知又不能够放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下。
5: 受苦。
7: 对，就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
1: 是学生提的问题。
7: 学生提的问题。
1: 那要看是哪一种情况。
7: It depends what kind of situation.
6: 聊得ทุกเรื่องอะไรบ้าง
1: 因为这苦啊多种多样
7: Because we have all kinds of sufferings.
6: เพราะทุกมีหลายอย่าง
1: 是心灵上的还是身体上
7: So the 受苦是心灵上还是
6: Okay.
7: It's a suffering.
6: แต่ไงตามคำถามไม่ชัดเจนผ่าน I said it wasn't a good enough question. We go on to the next one.
7: 阿江师傅说问题不够好，下一个问题。
5: อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบ

0: ที่ทำให้เรามีความทุกข์มากได้บ้างคะ
1: How do you deal with it when you're in a situation and you really don't like the place or you don't like the people that you're with and you're really you feel a lot of suffering because of this.
2: 如果在一个地方你又不喜欢那个地方也地方的人你就非常烦恼那应该怎么做呢怎么处
3: 啊、oh, 那这也需要看具体的情况有的时候呢是环境的问题或者是他人的问题那有的时候是我们自己的问题不一定这个方法没办法固定哈如果是我们自己的问题呢当然主要要从改善我们自己来解决自己的心理的不愉快那如果是环境的问题呢也可以通过人际关系的一些调和哈来缓解这个环境对我们的压力。
2: It depends whether the suffering is really causing by the environment or the people or it's our own fault. If it's our own fault, so we should develop ourselves. And if it's because other people and the environment, we should develop our social skills to be in harmony with others.
1: ถ้าเราอยู่ในสถานที่เราอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั้นหรือกับบุคคลเหล่านั้นอย่างไม่เป็นทุกข
3: ์还有一种情况是确实是因为外在的环境的问题但是我们又暂时离不开那这个怎么办呢佛陀经常教我们就用如理作意的方法来解决这个问题
2: Sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do is that the Buddha always taught us to use our right view.
1: ในบางครั้งเราจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
3: 所以在经典里面经常有佛陀要求发心修行的人忍受寒暑蚊盲风雨这个是非无情外在环境的这个苦。那么第二种呢还有是忍耐呢人就是有情的就是说人们的这个对自己的不友好。
2: So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should be willing to endure the suffering causing by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behaviors. Mm-hmm.
1: ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตและที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
3: 所以佛陀经常教导我们修习四梵住慈悲喜舍这个就是解决一个是让我们的心理的耐受力会更好慈悲喜舍的修习如果是有努力的去用功的话呢我们对于外界环境的对我们给我们造成的苦我们的内心的耐受力会更好那另外一个呢因为我们修习慈悲喜舍我们也会让这个环境更好不会因为我们的行为给别人带来不愉快。
2: And so Buddha often taught us to

0: to learn, develop passion, and you know, equanimity, all these things to make us more develop the capability, become more patient endurance. And this not only can make us to be better endurable to unfriendly environment, and also make us a better person so that we can make the environment better, becoming a better person.
1: ในการที่เราจะอยู่ที่ความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วยOkay, so thank you. Maybe คำถามสุดท้ายแล้วจะดูว่ามีคำถามสดๆตอนนี
2: ้อยากทราบว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือความเครียดจากการรับฟังปัญหาจากผู้อื่นแล้วนำเรื่องนั้นมาคิดและหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
1: So this person, sometimes people come to them with their problems and then they feel very burdened, other people's problems, and they can't put them down, and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them then.
0: 最后一个问题有学生问，就是经常有朋友们来找他跟他倾诉这些朋友们自己的烦恼因为这种事情多了之后他自己也会觉得非常痛苦应该怎么处理因为对自己处理不了然后别的朋友们又很痛苦他又帮不上所以应该怎么办
3: 是那这个也是很复杂的因为要根据具体情况哈，但总的原则是这样，当我们的力量有所不及的时候呢，我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导。那我想我们有阿江师傅在这里，如果我们有人倾诉，给我们倾诉解决不了的问题呢，可以尝试着禀告一下阿江师傅，请他给予一个意见。
0: Again, it's a complicated and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser. And you are so fortunate to have Tana Zhang here. So next time you have some problem you cannot solve with your friends, you can bring it up to Tana Zhang.
1: ท่านก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชยสาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆ สักข้อหนึ่งขอให้แรงปัญญาในการตั้งคำถามหน่อยข้อหนึ่งข้อหนึ่ง
4: ครูก็ได้นะครับที่เชื
1: ่อDid you hear?
0: 他这是位老师他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子的然后在您出家以后修行之后您的行为前后有什么改变吗
3: 在思想和行为上肯定都有改变在十几岁的时候呢年轻的时候呢很不懂事了就那么出家了以后他有一系列的戒定慧三学的训练但我总感到自己做得不够好 还在努力当中。
0: There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as a teenager, I was quite naughty. But now I have a, you know, sila and samadhi and banya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very great.
3: 在没出家以前呢也吃也杀生也喝酒，各种习气毛病非常重。
0: Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, yeah, and had lots of defilements.
3: 因为我们在农村，
1: ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทางพฤติกรรมและทางจิตใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ยังจะต้องขัดเกลา
3: 还有最根本的原因，现在想起来呢，也就是当时自己对自己这一辈子这一个生命应该投入于哪个方向没有确定，所以处于一个迷茫的不知所措的状态。
0: So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose. So I was in a state of confusion.
1: ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
3: 但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有方向被风吹到东边被风吹到西边就是西边
0: So my mind really like a boat on the ocean and doesn't have a direction doesn't have an anchor so it all depends where the wind is going to blow me
1: ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
3: 就了解了佛陀的教导还有做了一定的实践以后呢就这个船呢它就有一个非常确定的方向
0: So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice, I felt my boat slowly had have a clear direction.
1: ก็พอหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
3: 虽然这个船在继续往前走的时候它肯定还是要经过很多风浪和困难的但是它肯定跟前面的那个这个船没有方向有没有锚被风吹的东边倒西边倒的那是有本质的不同。
0: Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenges and difficulties. However, it's a totally different the game compared with before. There's no direction, no anchor.
1: ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายก็ยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมา
5: สาธุ
1: แล้วท้ายเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่แล้วจากนี้หลายวันจะไม่อยู่วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทาง ไปอินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์สงสามข้อข้อแรกก็คือตอนนี้มีชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงษ์ในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะช่วยโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอาตมาไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่สองก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินธุดงค์วันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนิมนต์ไปฉันแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยกุสินาราก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตอนนี้เวลาผ่านมา1 ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่มแล้วก็ให้ท่านไปจัดพวกผ้าห่มพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนด้วยก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงษ์ต่อก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18-19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นเดือนมกราหรือจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นทีนี้วันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วถึงขอแล้วนิทานที่เก่าๆที่ชี้ชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัตถญาติแต่ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสุตตปิฎกพระวินัยปิฎกพระธรรมปิฎกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระจากทั่วโลกทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักศิลาทักศิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณาทีนี้คุณหมอมีเด็กไปเรียนหมอสมุนไพรอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณาเรียนหนักเรียนจบหลักสูตรก็มีการสอบแต่ไม่ได้สอบในห้องเรียน นักเรียนต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักษิณา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกเขาว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายามหาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพอค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้น

พอเล่าให้พอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช้ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นการเสียเวลาเปล่าเป็นต้นนี่คือความคิดของผู้ขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสติถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยเราก็ได้กำไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เป็นยารักษาโรคคืออวิชชาน ั่นในปีใหม่นี้จึงขอฝากขอคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เตือนตัวเองว่าสิ่งนี้นะถ้าเราอยู่กับธรรมะไม่ทิ้งธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นำไปสู่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเราก็กำลังสงสารตัวเองยังกลุ้มใจตัวเองยังทุกข์ใจอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิเลสในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เนื้อกิเลสอยู่เสมอบางก็อยู่ที่ว่าแล้วเขาถึงทำไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่ามรรคของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็ให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวัน
สั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราก็ที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึง

บทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ก็สมควรแก่เวลา

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภควันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังขันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเซิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนของเรานะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยของวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอาจจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางด้วยนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคตะวันออกค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีน่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดกุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน

0: ด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
1: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: รัชกาลที่
2: 4
3: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
0: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่สี่ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคน

0: ฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
1: อย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
0: ใช่ใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
3: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
2: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
2: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่คือความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
3: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
2: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ๊ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
2: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
0: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
2: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
1: ใหญ่โตมโหฬารมาก
3: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
2: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
3: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
2: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
3: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
2: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะ อะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
2: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
4: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
4: ใช่
5: นะ
4: DLTV
2: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะ

เป็นสมาชิกกองทุนสำรองชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นอ่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องมันอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขส

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำเช่นเคยที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเรานะคะจะยังมีการสาธิตทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าอันดับแรกหนูอยากทราบว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะในร่างกายของเรามันมีบริเวณไหนหรือจุดไหนบ้างเหรอคะ
1: ค่ะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะทำหน้าที่สำหรับป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เหมือนต่อต้านต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆตำแหน่งที่พบบ่อยก็ตำแหน่งที่พบก็เช่นที่คอนะคะรักแร้หรือว่าข้อพับขาหนีบนะคะนอกจากนี้ยังมีในร่างกายภายในอีกในช่องอกช่องท้องหรือว่าที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างตัวทอนซิลก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือมะเร็งที่มีจุดกำเนิดจากเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองซึ่งเซลล์ชนิดนี้ก็คือตัวลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ค่ะจะมีอายุหรือว่าลักษณะยังไงเหรอคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพบได้เกือบทุกช่วงอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยกลางคนคนสูงอายุก็ตามนะคะพบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: แล้วเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็พบว่าอาจจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยใช่ไหมคะ
1: แต่ก็พบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ลักษณะอาการนะคะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอาการเด่นๆก็คือเรื่องของก้อนนะคะเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองโดยปกติต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะคลำไม่ได
0: ้
1: หรือว่าอย่างทอนซิลที่เห็นเนี่ยก็จะโตไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอาการอย่างที่เด่นชัดเลยก็คือจะมีก้อนเพิ่มขึ้นตามร่างกายหรือเป็นก้อนผิดปกติเกิดขึ้นตามร่างกายเช่นที่คอรักแร้ขาหนีบหรือว่าข้อพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทอนซิลที่โตมากผิดปกติค่ะนอกจากเรื่องก้อนแล้วเนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางครั้งเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของไข้เรื้อรังได้น้ำหนักลดได้ค่ะไข้เรื้อรังที่เราหาสาเหตุไม่เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องการติดเชื้อโดยปกติไข้ก็จะเกิดจากการติดเชื
0: ้
1: อแต่บางครั้งเนี่ยใครที่ไม่มีเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็เรื่องของอาการอ่อนเพลียที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่าน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
0: แล้วในจุดต่างๆที่คุณหมอบอกว่าจะมีลักษณะก้อนที่โตขึ้นนะคะคือเป็นก้อนเนื้อเป็นโผล่ขึ้นมาจากร่างกายของเราในจุดต่างๆใ
1: ช่เช่นก้อนที่คอนะคะบางคนก็มีการอักเสบเหมือนอาจจะคิดว่าเป็นตุ่มน้องหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก้อนนั้นก็ไม่หายไปทานยาแก้อักเสบทานยาฆ่าเชื้อนะคะก็ไม่หายไปนะคะก็ต้องมาตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตัดก้อนนี้ไปตรวจ
0: แล้วก้อนนี้คือถ้าเกิดขึ้นแล้วอะค่ะผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะรู้สึกเจ็บหรือคันหรือเคืองอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก้อนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะไม่มีอาการเจ็บนะคะเพียงแต่ว่าก็จะรำคาญนะคะหรือว่าถ้าหากว่าก้อนมันโตมากผิดปกติหรือโตเร็วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือว่าไปกดทับอะไรได้บ้างนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คืออย่างที่บอกพิธีกรนะคะคุณแก้มบุ๋มมาไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราก็จะเนื้อนะคะตรงตำแหน่งที่พบก้อนนั้นเนี่ยเพื่อไปตรวจวินิจฉัยเขาเรียกว่าวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
0: ค
1: ือหลังจากตัดชิ้นเนื้อพยาธิแพทย์ก็จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์นะคะว่าตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะตัวต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเนี่ยเป็นชนิดไหนอย่างไร นะคะเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะ
0: แล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยค่ะถ้าตัดแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาหายคือมันจะหายขาดเลยไหมคะ
1: โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้การรักษาเนี่ยมีการรักษาใหม่ๆเข้ามาช่วยร่วมกับยาเคมีบำบัดนะคะก็เข้ามาช่วยทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งก็มีโอกาสหายขาดได้ค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษามีหลากหลายหรือว่ามีทางเลือกยังไงบ้างนะคะ
1: วิธีการรักษาหลักของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือการให้ยาเคมีบำบัดนั่นเองนะคะซึ่งยาเคมีบำบัดก็อย่างที่เราเคยทราบกันว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องผมร่วงบ้างคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะแต่ว่าก็ในปัจจุบันนี้ก็มียาใหม่เข้ามาเสริมนะคะรวมทั้งมียาป้องกันผลข้างเคียงต่างๆทำให้หนึ่งผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้นอันที่สองผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดำเนินการรักษาไปได้จนจบการรักษาโดยที่ผลข้างเคียงน้อยก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอะค่ะก่อนที่จะมีก้อนเนื้อหรือว่าก้อนชิ้นต่างๆที่โตขึ้นมาจากในส่วนต่างๆที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอะคะเราจะสามารถป้องกันตัวได้ไหมคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีการสาเหตุที่เกิดมาจากอะไรซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คล้ายๆกับมะเร็งอื่นๆนะคะที่ว่าอาจจะสาเหตุไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแต่ยังไงก็ตามก็แนะนำว่าก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองตามปกติรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์แล้วก็ของอะไรที่ดูอันตรายนะคะเช่นพวกของหมักของดองใช่ไหมคะเหล้าบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าก็ควรงดเหล้าบุหรี่นะคะของหมักของดองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการป้องกันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วก่อนที่จะได้รับการรักษาค่ะคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจระหว่างตัดชิ้นเนื้อเนี่ยคนไข้ก็จะมีความกังวลอยู่นะคะก็แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าก็เตรียมใจก่อนนะคะไม่ต้องไปกังวลมากนะคะถ้าหากผลออกมาเป็นหรือไม่เป็นยังไงเนี่ย ก็คือมีความผิดปกติอยู่แล้วถ้าเป็นก็จะได้รักษาอันดับที่2คือเมื่อถ้าเป็นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเนี่ยแพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นระยะไหนนะคะโดยที่การตรวจเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะที่ช่องอกช่องท้องรวมทั้งเรื่องของการเจาะไขกระดูกนะคะหรือบางรายเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติที่อื่นเช่นมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อตรวจระยะของโรคเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงจะเริ่มการรักษา
0: แล้วระยะของการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะสามารถแบ่งได้เป็นกี่ระยะยังไงบ้างอะคะ
1: ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระยะนะคะระยะแรกก็คือดูตามกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่พบนะคะโดยจากการเอ็กซเรย์แล้วก็การตรวจร่างกายกับการเอ็กซเรย์นะคะเช่นถ้าตรวจพบกลุ่มเดียวนะคะกลุ่มเดียวของเช่นที่พบที่คอด้านใดด้านหนึ่งอันนี้1กลุ่มนะคะก็จะเป็นระยะที่1แต่ถ้าพบ2กลุ่มขึ้นไปแต่อยู่ข้างเดียวกันคือยังไม่เลยลงมาสมมติว่าเกิดที่เหนือกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือตรงประมาณกลางที่แบ่งช่องอกกับช่องท้องถ้าเหนือกระบังลมหรือใต้กระบังลมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นระยะที่2ถ้าระยะที่3ก็คือมีการข้ามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระยะที่4ก็คือเกิดที่อวัยวะอื่นนอกต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะก็มี4ระยะด้วยกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง4ระยะก็สามารถรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้ทั้ง4ระยะเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีบนความโชคร้ายนิดนึงนะคะว่าเป็นโรคมะเร็งนะแต่เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้แม้จะเป็นระยะที่4ก็ตามนะคะ
0: ซึ่งหลายๆโรคเนี่ยถ้าเป็นระยะที่4แล้วก็อาจจะรักษาไม่หายขาด
1: อาจจะรักษายากหน่อยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดมีการลุกลามอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาค่ะจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายที่มากขึ้นด้วยไหมคะในการแพร่กระจายอะค่ะ
1: การที่เป็นระยะหลังๆนะคะ คือระยะของโรคเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของโอกาสการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคกลับเป็นซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วคือการลุกลามก็คือเป็นจากระยะที่1เป็น2 3 4นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นระยะใดระยะหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลเรื่องของผลการตอบสนองต่อการรักษาหรือว่าผลการที่จะหลังการรักษาถ้าหายขาดแล้วก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำถ้าเป็นระยะหลังเนี่ยโอกาสหายขาดแล้วกลับเป็นซ้ำก็อาจจะมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะมีประมาณ60กว่าชนิดได้นะคะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นชนิดย่อยๆแบบไหนก็อาจจะผลการรักษาต่างกันไป
0: แล้ว60กว่าชนิดถือว่าเยอะมากชนิดไหนที่คนไทยเป็นมากที่สุดอะคะ
1: ค่ะ60กว่าชนิดนี่คือชนิดย่อยๆแต่ว่าชนิดหลักๆเนี่ยก็จะมี2ชนิด
0: ค
1: ือแยกตามชนิดของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่กล่าวไปตอนต้นนะคะก็ได้แก่แยกเป็น2ชนิดตามเม็ดเลือดขาวก็คือ B เซลล์กับ T เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าลิมโฟมานะคะก็เป็น B เซลล์ลิมโฟมากับ T เซลล์ลิมโฟมานะคะก็มี2ชนิดหลักๆที่คนไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเป็นมากเนี่ยก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B เซลล์นะคะอันนี้พบมากกว่า T เซลล์แล้วก็มีผลการรักษาตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยดีกว่าด้วยนะคะในกลุ่ม B เซลล
0: ์แล้วจุดที่เกิดขึ้นส่วนมากคนไทยที่คุณหมอพบว่าคนไข้มาค่ะจะเกิดขึ้นส่วนไหนมากที่สุดนะคะ
1: ส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็พบตามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาจจะพบได้ทั่วร่างเลยนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่พบบ่อยที่เห็นชัดอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นชัดด้วยก็เลยมาเร็วก็คือที่คอทั้งสองข้างนะคะก็จะบริเวณลำคอสองข้างเลยจะมีก้อนออกมานะคะบางคนก็มาตั้งแต่เล็กๆนะคะถ้าเกิดเขามีความระวังนะคะมีความสนใจหรือว่ากังวลมากก็จะมาเร็วก้อนเล็กแต่บางคนก็มาตอนที่ก้อนโตมากนะคะก็มี
0: เป็นก้อนลักษณะกลมๆหรือว่ามีคอจะมีลักษณะอาการบวมขึ้นเหรอคะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเพราะบางชนิดก้อนโตเร็วก้อนก็จะโตมากเลยนะคะแต่บางชนิดก้อนโตช้าก้อนกลมๆเล็กๆมาเร็วอาจจะมีแค่ก้อนเดียวให้เห็นเลยว่ากลมๆค่ะคลำได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแผลมีหนองมีอะไรไหลออกมาด้วยนะคะซึ่งก็ต้องการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วระยะเวลาในการรักษาค่ะต้องในแต่4ระยะที่แบ่งออกมาค่ะถ้าอย่างรู้ระยะแรกหรือระยะที่4ระยะเวลาในการรักษาก็จะแตกต่างกันด้วยไหมคะ
1: อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเช่นถ้าหากว่าเป็นระยะต้นๆบางแล้วก็บางท่านคนไข้บางท่านเนี่ยมีอาการพิเศษที่อาจจะต้องให้นอกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเนี่ยอาจจะให้การฉายแสงร่วมด้วยอาจจะลดระยะเวลาของเคมีบำบัดลงนะคะโดยปกติการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดก็จะให้ประมาณ 6-8 ครั้งนะคะก็คือมาให้ทุก3อาทิตย์ทุก 3-4 อาทิตย
0: ์
1: 6-8 ครั้งนะคะก็จะจบการรักษาแต่ในบางรายเช่นถ้าหากว่าก้อนโตมากหรืออยู่ในตำแหน่งที่อาจจะจำเป็นต้องฉายแสงนี่ก็อาจจะให้แค่4-6 ครั้งแล้วก็ตามด้วยการฉายแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะคะทุก 3-4 อาทิตย์แล้วก็ประมาณ6-8 ครั้งเช่นเดียวกันค่ะ
0: ซึ่งหลายๆคนพอพูดถึงการรักษาด้วยการฉายแสงเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะมีผลบางคนบอกว่าผมร่วงอ่อนแอแบบดูซีดเซียวอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือคนไข้อะค่ะจะต้องดูแลรักษาตัวเองในระหว่างที่ทำการรักษายังไงบ้างอะค่ะ
1: ค่ะก็เหมือนกับคนปกติเลยนะคะระหว่างการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วพอทราบว่าเป็นมะเร็งคนก็จะแบบมีความเครียดนะคะ
0: กัง
1: วลนะคะก็ต้องตรงนี้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยเราต้องเครียดให้น้อยลงกังวลให้น้อยลงนัดนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพตัวเองโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพอก้อนหายแล้วก็ยังต้องมาตามนัดทุกครั้งอันนี้ก็จะช่วยในการรักษาให้ได้ผลดีค่ะ
0: คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะถ้าไม่มีลักษณะอาการที่มีต่อมโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถตรวจพบด้วยวิธีอื่นไหมคะอย่างเช่นมาตรวจประจำปีตรวจสุขภาพร่างกายแล้วจะพบมะเร็งอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะ
1: ค่ะก็ ็ถ้าหากว่าไม่มีก้อนต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นเนี่ยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเรื่องของไข้เรื้อรังใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของน้ำหนักลดเบื่ออาหารทานไม่ได
0: ้
1: ก็จะมีวิธีทางการแพทย์เช่นการตรวจเลือดการเอ็กซเรย
0: ์
1: หรือแม้กระทั่งการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยก็จะช่วยในการหานะคะว่าคนไข้เนี่ยอาการที่ว่าเนี่ยคือให้เรื้อรังเนี่ยนะคะหรือน้ำหนักลดทานอาหารไม่ค่อยได้เนี่ยเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ถ้าหากว่าตรวจไม่พบสาเหตุใดๆจริงๆเนี่ยวิธีการที่ลึกลงไปเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในช่องอกช่องท้องหรือเปล่าหรือว่าการเจาะไขกระดูกเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในไขกระดูกร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยนะคะในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได
0: ้ค่ะก็เป็นโรคที่สามารถรักษาได้หายได้ก็อยากให
1: ้
0: คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจในสุขภาพในการเช็คสุขภาพประจำปีค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตแต่ว่าถ้าในรายบางรายนะคะที่ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่หากว่ามีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียรับประทานอาหารได้น้อยหรือน้ำหนักลดหรือว่าไข้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการมาเช็คสุขภาพเบื้องต้นทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะทราบความผิดปกติที่นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้เราไม่มีโรคอะไรนะคะการใช้ชีวิตปกติโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่นะคะหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณขาและข้อเท้ากันค่ะในผู้ป่วยบางรายหรือว่าในผู้สูงอายุนะคะที่มีการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองบริเวณขาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดอาการบวมบริเวณที่ขาและเท้าได้ค่ะท่าเริ่มต้นวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบแบบนี้นะคะเพื่อใช้รองบริเวณขาให้ยกสูงค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำตามไปพร้อมกันเลยนะคะขาข้างที่เราบวมนะคะเราจะวางไว้บนหมอนให้ยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะวางหมอนไปตามแนวยาวของขาเรานะคะจากนั้นนอนหงายค่ะ

ให้เรากระดกข้อเท้าขึ้นลงในลักษณะเร็วแบบนี้นะคะทำ 50-100 ครั้งค่ะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะเพื่ออาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดนะคะเพื่อช่วยลดอาการบวมค่ะให้เลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นค่ะสำหรับท่าน

0: การลดบวมของขาและข้อเท้านะคะเราจะทำวันละประมาณ50-100รอบเป็นอย่างต่ำแล้ววันหนึ่งเราสามารถทำได้วันละหลายๆรอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทำเครื่องดื่มบำรุงปอดนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมกันเลยค่ะ

เราจะหั่นแครอทก่อนนะแครอทก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเข้าเครื่องปั่นนะคะแครอทนี้ถือเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีวิตามินสูงมากแล้วก็ที่สำคัญเขามีเบต้าแคโรทีนนะช่วยในเรื่องของการสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะใส่แครอทแล้วก็ก้านเซลลารี่นะคะก้านเซลลารี่ตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะตัวเซลลารี่เนี่ยก้านเซลลารี่เราสามารถที่จะทานเป็นสดก็ได้นะคะหรือไปลวกให้สุกก็สามารถทานกับสลัดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะหั่นผักผลไม้รวมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนที่จะลดความอ้วนนะคะก็สามารถที่จะทานแอปเปิ้ลเขียวได้เพราะว่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในการไดเอทได้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะเครื่องดื่มวันนี้จะช่วยทำให้เกิดความสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลแดงนะคะแอปเปิ้ลแดงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแอปเปิ้ลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นฟูจิหรือจะเป็นยี่ห้อแจ๊สหรืออะไรก็ได้ที่แต่ราคาไม่ต้องแพงมากนะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราจะไม่ต้องการความกรอบหรือว่ากลิ่นรสของแอปเปิ้ลแล้วนะคะเราจะทานรวมกันกับผักชนิดอื่นด้วยเราจะได้ผักผลไม้รวมแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตเราสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจะเป็นรสไขมันต่ำหรือเป็นปกติธรรมดาก็ได้นะคะรสธรรมชาติก็ได้แล้วก็มีน้ำมะนาวสดนะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะโดยที่เราใช้ผลไม้และผักรวมกันปกติเวลาเราทานผลไม้ปั่นหรือน้ำปั่นเนี่ยเราจะใช้น้ำเชื่อมนะคะหรือน้ำผึ้งลงไปช่วยหรือใส่นมไปช่วยเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเราทานลักษณะนั้นคือเราจะได้น้ำตาลจากน้ำเชื่อมแล้วก็ได้ไขมันจากนมเข้าไปอีกนะคะและวันนี้เราจะใช้เป็นผักผลไม้พวกนี้เราสามารถปั่นรวมกันได้เลยเราจะได้ไฟเบอร์จากผักผลไม้เหล่านี้สดๆได้เลยนะคะเราก็ใส่ลงไปสักส่วนนึงเราอาจจะใช้ผักผลไม้เพิ่มก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราทำเป็นผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงปอดนะคะเราก็ใช้ผลไม้และผักเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมโยเกิร์ตเข้าไปนะคะโยเกิร์ตนี้เราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือเราใช้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปสัก1หรือ2ช้อนก็ได้นะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะคะในสูตรของเราวันนี้เพราะว่าเราต้องการเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ำแข็งลงไปช่วยนิดนึงเพื่อให้เกิดความเย็นนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยทานอาหารที่เครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของเนื้อผลไม้ปั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ความเย็นจะช่วยทำให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นที่เราใช้นะคะในที่เราจะทำเป็นตัวของเครื่องดื่มบำรุงปอดวันนี้นะคะเราควรจะใช้เครื่องปั่นที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนิดนึงนะคะค่อนข้างจะมีความเร็วสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการปั่นให้เนื้อผลไม้ทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดนะคะเราจะปั่นไปเลย

0: ังเกตดูว่าผลไม้มันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราสังเกตว่าถ้าเนื้อของผลไม้ทั้งหมดทั้งผักเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะก็ใช้ได้อันนี้ยังอีกนิดนึงนะคะอันนี้เริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะเราก็นำส่วนผสมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มวันนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูงนะตัวเบต้าแคโรทีนก็สามารถที่จะไปสร้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำให้ร่างกายเราต้านมะเร็งได้นะคะอีกอย่างนึงคือวิตามินซีจากแอปเปิ้ลจากมะนาวจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะที่บอกว่าบำรุงปอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิตามินซีหรือสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นมันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บออกซิเจนในปอดได้มากขึ้นนะคะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยสามารถทำเครื่องดื่มตัวนี้ดื่มได้นะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากจะให้เด็กได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

0: ป้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดิมกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเราเป็นยายถึงจะเป็นยายเท่านั้นมีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่เอามาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะ
1: มันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิต

0: นะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
1: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาแล้วคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร
2: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกเนี้ยครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะช่วยป้อง
1: ใ
2: ช่ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
1: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
2: ใช่ครับ
1: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
2: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
1: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำแล้วอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
2: ใช่ครับ
1: แล้วกับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับ แต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: กติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ปัญหามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงจะดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นเราตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับ เสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับ แต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการรองรับน้ำหนักอย่างดีครับเพื่อป้องกันการหกล้มด้วย

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTubeนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆแบบค่อยๆถ่ายไปอะไรงี้ใช่ไหมคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นไหมมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยมันมีส่วนทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทำนี่เขาก็เป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กออทิสติกด้วยนะเขาก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้าอะไร

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในช่วงข้ามคืนหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงและทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

0: ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำและหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่างนะก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะอย่างมีคุณค่าจริงๆอ่ะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อะถ้าเป็นหนังสือตีอะมันก็จะทำให้เขาตื่นเต้นนะนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยนี่มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอ่ะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อ่ะเขาแบบความที่เขาอยากดูมากอ่ะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอ่ะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาก็บอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: คือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เออรบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือค่ะ
0: ค่ะรบกวนนิดนึง
1: โอ้อุปกรณ์
0: มันเยอะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: โอเคได้
0: คุณค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเนาะ
1: อ่ะเช่นทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
1: น่ารักยิ้มเด็กๆชอบฟังนิทานมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคและความจริงมามันเราให้เด็กยืมกลับบ้านด้วย
0: อ๋อเหรอคะ
1: ไม่ฟังค่ะแล้วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ้าคุณได้มีแหล่งก็สามารถ
0: ได้ค่ะจริงๆก็มี
1: ได้หมดค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
2: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกลับที่บ้านด้วย

0: เก่งมากถูกต้องเลย
1: ต
0: ั
1: วอะไรลูก
0: ตัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่พร้อมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กับผมพูดได้นะครับขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาเขามีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอ่ะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทําแบบนั้นใช่มั้ยแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
2: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
3: ครับ
2: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกำลังกายด้วยกันครับ
3: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
2: ใช่ครับ

0: อ้อยเล่าช่างสุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กเด็กก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองที่ต่างจากคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยทุกคน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือก

ึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

จึงกล่าวเป็นแร่เท่าชราตาชูชกนั้นชมนกชมไม้ก็คือกล่าวตอนที่อจุตฤษีได้พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรชมเขาวันนี้เท่าชราตาชูชกและอจุตฤษีนั้นได้เดินทางมาถึงที่พระรามราชนิเวศที่ค่ายพระราม6ก็อยากจะมาเชยชมความสวยงามของวังมฤคทายวันของสถานลานบุญมหาชาติตรงนี้ก็กล่าวเป็นแหล่พรรณนาชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาดังนี้

มาฆ่าคบยายละนะตนเกตตนแก้วนั่นเรียกอะไรนะตนเกตตนแก้วที่ตั้งข้างหน้านี่เขาเรียกต้นอะไรเขาเรียกต้นกล้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเขาเรียกว่าต้นเทียนชัยแม่ดูผิดตาลำต้นตั้งอยู่ที่กลางประชุมลำต้นมันตั้งอยู่ที่กลางประชุมแลเห็นเป็นพุ่มแต่ใบมันยังไม่หนาแลเห็นเป็นภูมิโยมที่นั่งข้างๆติดภูมิกันหรือยังเห็นทำตาปิ๊บๆทำตาละห้อยซะแล้วสงสัยก็คงจะง่วงกันหมดแล้วกระมังนะนะมันตั้งกันอยู่ที่กลางประชุมเห็นเป็นภูมิสังเกตดีๆนะใบมันยังไม่หนาใครเนาะปลูกมาแล้ว

ปลูกให้ถูกต้องปลูกต้องติดต้องติดกันไว้ไวคงไม่บังครับใคร

ธุไม่บังคับกันเนาะตรงนี้นะตามแต่ศรัทธาเนาะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครคงจะลืมเอากระเป๋าตังมาเนาะแต่ถ้าคนไหนลืมเอากระเป๋าตังมาพระก็ไม่ว่าสกิดยืมคนข้างๆก่อนแล้วกลับบ้านได้ให้ดอกวันนี้1ปี1ครั้งจะได้มีการจัดงานเทศมหาชาติงานใหญ่โยมมหาชาติไม่ได้จะจัดง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ว่านึกจะจัดก็จัดกันได้อาศัยหลายอย่างเขาบอกว่าเหมือนที่หลวงพ่อกันชุมชกหลวงพ่อธรรมครูสุนทรสารวัตรีท่านบอกมหาชาติจะจัดเนี่ยมันจัดยากมันจะต้องมีมหาชอบมหาช่วยมหาชนเสริมเข้ามาด้วยนะพวกเราท่านทั้งหลายต้องชอบต้องให้ความสนใจในเรื่องราวเนื้อความมหาชาติอันนี้เดินมาให้ที่ธรรมาสเลยใช่ไหมเนี่ยติกันเทศอันนี้อาศัยในยามเนาะอาศัยในยามแล้วนี้เป็นของพระแน่ๆเนาะชัวร์ละอันนี้นะถ้าติดพุ่มอันนี้เข้ามูลนิธิอันนี้ถ้าใส่ในยามจะเป็นของพระเนาะสาธุอย่าได้เจ็บกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครนะแม่นะติดมา100ขอให้รวยกลับเป็น1ล้านสาธุนะโยมที่นั่งกันอยู่ไม่มีใครสนใจจะมาใส่ยามพระบ้างเหรอโยมกล่าวมาดไปไหนแล้วเนี่ยนะบอกทีมงานนะวันนี้มาเทศในการที่7มหาพลนะเดี๋ยวลงธรรมาสแล้วติดไม่ได้แล้วนะถ้าติดบนธรรมะนี่ก็เรียกว่าบูชาธรรมเนาะ สาธุโขนโมทนาตามแต่กำลังสัต

ตาของท่านทั้งหลายติดพุ่มก็ได้ติดยามก็ดีนะโยมนะตามแต่สะดวกขอให้สุขภาพแข็งแรงนะโยมนะคิดเงินได้เงินมากองคิดทองได้ทองมาตั้งให้ลมเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนหลังจากที่ชราตาชูชกเนี่ยได้มาพบอจุตฤาษีอจุตฤาษีก็พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรพาขึ้นไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาโหโยมกลามาศลุกมาแล้วนะสาธุประธานมูลนิธิเนาะคุณโยมกลามาศที่ปินซอยสาธุโอ้เข้าใจใจติดกันเทศนะเนี่ยแบงค์สีม่วงซะด้วยหมดห่วงหมดใยเหมือนกับเจ้าภาพเนี่ยสีแบงค์สีม่วงเนี่ยแบงค์20โยมบางครั้งเห็นแล้วก็ยังเหี่ยวใจเนาะเขาว่าแบงค์สีเขียวเหี่ยวใจแบงค์สีแดงหายแคลงใจแบงค์สีม่วงมัดห่วงมัดใยนะแต่เป็นแบงค์เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะขึ้นสวรรค์ทันใดก็ต้องเป็นแบงค์สีเทาๆลองดูเจ้าภาพใหญ่คนไหนใจดีร่วมบุญกันนะโยมเนาะสาธุสาธุอจุตฤาษีก็พาชูชกไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาที่บอกระยะหนทางมันขาว่าถ้าไปทางนี้ได้ผ่านพบกับสิงสารสัตว์นานาชนิดไปทางโน้นจะได้พบกับกินรีกินนอนไปทางนี้จะพบกับสาโนดาษสาโบกคลณีลิงข้างบังชนีลิงควางละมั่งทรายทั้งหลายก็ได้พบแต่ถ้าเกิดไปทางนี้อาจจะเป็นทางลัดไปทางโน้นจะเจอกับภูเขานานาพันธุ์นานาชนิดอีกทั้งยังมีอสรพิษมากมายอจุตฤาษีก็บอกชูชกครบถ้วนกระบวนความเพื่อที่ชูชกจะได้รู้หนทางไปพบกับพระเวสสันดรหลังจากนั้นชูชกก็แสดงความเคารพคือการขอบคุณนับถือเป็นอาจารย์ทำการเวียนประทักษิณหรือเขาเรียกว่าบนทำความเคารพ3รอบเวียนขวา3รอบแสดงความเคารพอจุตฤาษีแล้วก็จลลีเดินทางไป

รมมณพันธุอันว่าเถาทลิเทชาติพงเผาพารตวัชโคตโคลพิคาจารสุตวาครันได้สดับสารพันนักเสียดสิ้นสงสัยโซมนัสปราโมทน้อมเสียนสิวโรด

เดินประทักขินังกัตตวาเท่าก็ด้อมเดินกระทำประทักษิณสิ้นตติยวานกำหนดนมัสการประนตประนมลางบายพิมุมุ่งพฤกษาสำเนียกเนินสลายไปโดยอุดรทิศ

นเห็นแต่พรายพลึกมาสารกับเสือสีสรรพสัตว์นิกรอันร้ายการเวทสันตโรอันว่าพระพงพานุมาตมิ่งมาให้สวรรค์

เสนายอมรินทรสุราสมบรมนิวาสสนสถานเทวนรมิตรสถิตณประเทศที่ใดปักกามิพรามก็รีบร้อนสัญจร

ถึงคราวต้องลาจากกันไกลจากไกลนะไม่ใช่จากจรจากไกลไม่ใช่จากจรนะต้องลาไปก่อนคุณโยมฉันจ๋าโอ้ก่อนจากไกลนะอะไรจากจรขอให้โยมเจ้าภาพมารับเอาพรและจากฉันเสียก่อน

ามดุดพระสังนกกระจายงามละม่อมละมายอย่ามีมองมนให้โยมมีสุขนะกันทุกทุกคนให้โยมมีสุขกันทั่วทุกคนละที่รวมกุศลฟังเทศวันนี้เอทที่ต่างอรอุปาทที่ตั้งนายโยมสมดังที่พระอวยพรนันที่ออกจากอกดับนรกคลายร้อนหยุดพิแลพรจะลดคำพีในอวสานเป็นการสิ้นสุดย้อนหาสมมุติ

นะในท้ายที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญ

0: เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alertด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์ไม่ได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีเพราะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างรัษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอ

บนพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นโคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรลดาโรงฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกไม่ใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินี
จะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนาน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2549เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสดีทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพัตราพรและทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้วงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดิ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้นิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาขชานุรักษ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโฮล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชเสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโฮและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโฮตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมสาธิตการทอกี่เอวอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอโดยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากจากนั้นทรงไถ่ชีวิตโคกระบือโดยกรมสุสัตว์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่และกระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จะแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการข้าเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจัดอบรมปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช

และกิจกรรมพิมพ์ลายจากสีและสีจากดอกไม้ใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรลดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนปทุมทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป้ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆที่ไปจัดจำหน่ายได้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา 19:45 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากร75คนในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ของโรงเรียนที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ To Be No. 1มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ดำเนินตามหลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมกันทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้อาทิกิจกรรมดอกไม้จากดินไทยสินสร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจี๋ยโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัยและ Arch of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทวีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้แก่เจ้าเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสว่าเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งทั้งได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันโดยก่อนการแสดงทรงยืนถวายความ

อะไรแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วส่งแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์รุ่นที่16โดยสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันและเพลงจีบโลดยังสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธ์นวดี

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพปยุรวงศาวาสและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39วันนี้เวลา15:35ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลนด์เขตคันนายากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39จากสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติระหว่างมาถึง11 สิงหาคม 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมประเทศไทยกับทีมสหพันธรัฐมาเลเซียการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ส่งคุณค่าที่สุดในปฏิทินการแข่งขันกีฬาตะกร้อโลกนอกเหนือจาก

การเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติโดยคราวนี้มีประเทศสมาชิกจาก19ประเทศส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายชนะเลิศได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมชุดชายและหญิงชนะเลิศทีมชุดชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมชุดหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมคู่หญิงชนะเลิศได้แก่ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเซปักตะกร้อทีม4คนชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาวัดพระปฐมมเจดีจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัททรีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดมิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้งวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 ครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรหมสุวรรณธุรกิจทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
1: 4โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่โอ้เจ้าของร้านบ้านพันไม้คาเฟ่คนนี้นี่เอง
2: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะนี่มันร้านกาแฟนะคะ
3: ใจเย็นเดี๋ยวสั่งน้ำอะไรทานก่อน
2: คุณโก้คะคุณโก้
4: สวัสดีครับลูก
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีลูกสวัสดีค่ะดื่มน้ำก่อน
3: ค่ะหลานสาวแคที
4: ่
3: ค่ะ
4: ดื่มน้ำก่อนนะคะ
3: แคที
4: ่มีอะไรจะถามลุงโก้ไหมลูก
2: คือว่าที่นี่มันร้านกาแฟนะคะแล้วมันจะพอเพียงได้ยังไงหรอคะ
4: มันพอเพียงได้หลายอย่างพอเพียงณที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นความพอดีนะมาที่นี่เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์หลายอย่างเท่าที่เราจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะศึกษาหรือจะลองดูได้นะครับความพอเพียงอันดับแรกเลยลุงโก้แก้วกาแฟที่หนูดื่มหมดเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไม่เป็นขยะนะเราจะเอาไปเป็นที่ปลูกต้นไม้ปลูกผักนะปลูกพริกพอมาได้พริกมาแล้วก็เอาพริกไปปรุงอาหารเนี่ยมันก็เป็นความพอเพียงที่เราไม่ต้องไปซื้อหามาอันนี้คืออันดับแรกเลยนะคะงั้นหนูดื่มน้ำก่อนที่มาที่ไปของที่นี่ก็คือเป็นบ้านซึ่งลุงโก้อยากทำตามแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายหลวงนะครับแล้วก็ลุงโก้ก็อยู่แบ่งพื้นที่ตามที่นายหลวงบอกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เลยเปิดบ้านเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ไปกับลุงโก้ด้วยกันก็เป็นที่มาของไปเด็กเป็นคาเฟ่เล็กๆให้เด็กๆมาดำนาทำไข่เค็มมาฝึกปลูกผักมาเรียนรู้วิถีเกษตรของประเทศไทยเราของเราแล้วเพื่อจะได้ให้มีทักษะบ้างเพื่อประกอบไปถึงเรื่องของความพอเพียงบางอย่างในการที่จะน้อมนำมาใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการเปิดบ้าน
5: ครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความร้อนที่ปกติประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับความร้อนที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้มีภาวะขาดน้ำหรือว่าถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อมากอาจจะมีภาวะขาดเกลือแร่ถ้าเกิดความร้อนสูงมากเนี่ยแล้วร่างกายระบายความร้อนไม่ทันอาจจะมีผลต่อระบบประสาทระบบร่างกายอาจจะทำให้เกิดอาการซึมได้

0: เมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้คำว่าพอเพียงในวันนี้คือการปลูกต้นไม้ในถ้วยน้ำที่เราเพิ่งกินหมดไปเมื่อสักครู่นี้ไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้หลานสาวคนสวยจะขยับเข้าใกล้และเข้าใจคำว่าพอเพียงหรือเปล่า
1: แคที่เมื่อกี้ลุงโก้บอกแล้วใช่ไหมแล้วทีตอนนี้เราจะมาทำเอาแก้วกาแฟเนี่ยมาปลูกผักใส่ในนี้อย่างที่ลุงโก้บอกเดี๋ยวยายจะบอกเรานี่รู้ไหมต้นอะไร
2: ต้นพริกค่ะ
1: ต้นพริกแล้วนี่ล่ะ
2: ผักสลัดค่ะ
1: นี่เอามาเริ่มต้นทำนะเดี๋ยวยายจะบอกให้ฟังนำแก้วกาแฟมา1ใบแล้วก็เอาสว่านมาเจาะรูเพื่อให้มันระบายได้แล้วเจาะรูให้มันมีทางระบายน้ำ

0: ส่แก้วแล้วใช่ไหมเจาะรูเรียบร้อยอ้าวใส่ดินเอาดินใส่มาและยายด้วยคนละแก้วนะแล้วนี่ยายก็ได้แล้วคนละแก้วเดี๋ยวเรากลับบ้านนะเอาไปไว้ที่บ้านนะว่าเราทำเสร็จแน่นไหมแน่นยัง
1: แน่นแล้วค่ะ
0: แน่นแล้วนะอ่ะโอเคต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเอาต้นพริกปลูกพริกกันดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาพริกใส่
1: ถ้างั้นหนูจะปลูกต้นผักสลัดนะคะ
0: ได้ได้ได้หนูจะเอาผักสลัดหนูก็เอาแหวกใช้มือเลยตัวเองเอาผักสลัดใช่ไหมยายก็เอาต้นพริกนี่แหละนี่นี่ได้ละเห็นไหมเอาดินมาให้ยายเอาแบ่งมายายก็ได้ละนี่เหลือของแค่ที่แหวกลงไปลูกขนาดนี้นี่เห็นไหมมาเลยค่อยๆนะลูกค่อยๆเอาวางข้างๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดนะนี่ตรงนี้อีกดีมากสวยสวยจังเลยเราก็จะมีผักสลัดกินละดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ครั้งนี้ลูกครั้งนี้นิดนึงมายายยายเขี่ยให้
2: รู้สึกดีใจว่าความน่ารักของหลานกับคุณยายนะครับแล้วก็ดีใจนะที่นี่หมายถึงว่าดีใจที่เห็นความสำคัญของความพอเพียงและความเกษตรที่พาหลานมาเรียนรู้เพราะว่าเด็กนี่คือเยาวชนนะครับก็คุณยายพามาเนี่ยก็ถือว่ามาปลูกฝังให้เขาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าวิชาการเกษตรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็น่ารักอยู่แล้วก็ดีใจเริ่มแรกเห็นก็ดีใจแล้วครับลุงโก้ตั้งใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลานกับป้ากับคุณยายนะไม่ว่าจะหลานกับคุณยายหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยลุงโก้ไม่อยากให้เป็นการสอนลุงโก้อยากให้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสัมผัสแล้วก็เรียนรู้แล้วเกิดความรักหรือความชอบพออะไรที่มันเกิดความชอบและความรักเนี่ยมันจะทำให้เขาไปต่อยอดเองไปหาเองไปค้นหาไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับมันก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆหรืออาจจะเกิดสิ่งที่เขาสนใจจริงๆแล้วมันจะเกิดองค์เกิดความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่าถึงแล้วที่เหล้าเป็ดของเราหรือแหล่งอาหารของเราเนี่ยตอนเช้าเราก็จะมาให้อาหารเขาก่อนนะเนี่ยลุงโก้ก็มาลุงโก้ก็จะมีนี่เอาลำข้าวตรงนี้จะเป็นที่แหล่งที่เราจะผสมอาหารให้เขานี่เห็นไหมเราผสมอาหารจริงๆแล้วเนี่ยลุงโก้จะต้องเอาผักตบชวามาผสมมาสับคุณตามาผสมแล้วก็ผสมให้เขานิดหนึ
0: ่
2: งแล้วเราก็ไปให้เขาการบ้าก่อนที่เราจะเอาไข่เข้ามาเราต้องแลกเปลี่ยนกันก็คือเราต้องให้อาหารเขาจะได้เอาไข่ให้เราใช่ไหมลูกมาแล้วนี่เลยน้องก็กำลังมาดูไข่เลยไข่เป็ด
0: น้องก็มาดูไข่เลย
2: มานี่เร็วมากินเปล่ากิน
0: แล้ว
2: ถ้ากินคำมือนี้
1: ดูให้มันด้วย
2: ลองสิครับลองค่อยๆ
1: ค่อยๆแต่ให้ผักตบชวากับม
2: ัน นั่งนั่งลงนั่งลงค่อยๆย่อแล้วก็ให้คำมือ
1: ให้ตัวนี้ดีกว่า
2: จ้ะ
0: เราเดินตะกร้ามาให้ยายถือเร็วตะกร้ามาให้ยายถืออุ้ยโทษค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ตา
2: เร็ว
1: น่าร
2: ักไหมนี่แหละความน่ารักของเขาแล้วเขายังให้ไข่เราพอเราให้อาหารเขาก็ให้ไข่เราความคาดหวังของลูกโก้เป็นความคาดหวังเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ได้หวังมากนะครับเพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้รู้ว่าวิชาเกษตรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สนุกเหมือนกันนะไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เหนื่อยไม่ใช่ลำบากนะมันเป็นความสนุกได้เช่นกันแล้วก็ให้เป็นโมเมนต์นึงในช่วงชีวิตเขาเนี่ยเขาได้สัมผัสมันไม่จำเป็นต้องมาประกอบอาชีพเกษตรไม่จำเป็นมาต้องอะไรกันนี้อาจจะไปทำอย่างอื่นแต่ว่าให้รู้ซึ้งถึงว่ารากเหง้าของชีวิตเนี่ยมันคือเกษตร
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: โอ้สนุกมากค่ะได้ความรู้และแค่ที่หลานเขาก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายคุณโก้เขาก็สอน ว่าการปลูกผักในถ้วยแก้วทำยังไงการเลี้ยงเป็ดให้อาหารเป็ดทำยังไง
2: อีกเมื่อกี้ให้อาหารเขาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไข่เข้าไปแล้วนะเราแลกเปลี่ยนกันนะเคที่เก็บไข่ไปดีกว่า
0: เคที่เก็บไข่นะ
2: ขอหน่อยนะใช่ค่ะค่อยๆเก็บเพราะว่ามันจะแตกได้ถ้าเราเก็บไม่ดีก็จะค่อยๆวางค่อยๆวางเอาไปให้ครบเลยเคที่เอาไปฝากน้องฝากพี่ฝากคุณแม่ฝากคุณยาย
1: แล้วมันจะคลอดไม่ได้หรอคะ
2: มันจะคลอดไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นลูกเจี๊ยบหรือเป็นลูกเป็ดเล็กๆหรอคะ
1: ใช่
2: อ๋อไอ้ไข่พวกนี้มันจะไม่มีเชื้อเพราะว่ามันไม่ถูกผสมลูกมันไม่มีตัวผู้มีแต่ตัวเมียมันก็จะคลอดไข่อย่างเดียว
1: แล้วนานแค่ไหนกว่าเป็ดมันจะออกไข่หรอคะ
2: มันออกทุกวัน
3: ว้าว
2: เป็ดออกทุกวันเลยลูกแต่ก็คือช่วงอายุที่เขาประมาณขวบหนึ่งถึงสองขวบเนี่ยเขาจะออกทุกวันเลยแต่ถ้าเลยสองขวบไปแล้วอาจจะวันเว้นวันอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆ

0: แล้วไก่เนี่ยเลี้ยงยากไหมคะเนี่ย
1: โอ้ไม่ยากเลยปล่อยเลี้ยงปล่อยเลยลุงโกเลี้ยงปล่อยการปล่อยเนี่ยคือหนึ่งเขาจิกยอดหญ้าจิกพวกกำจัดวัชพืชให้เราด้วยนะ
0: แล้วคร
1: ับกำจัดแมลงนะครับแมลงที่มันอยู่ตามยอดหญ้าพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยเขาก็จัดการให้เราเรียบหมด
0: เลี้ยงไว้เยอะไหมคะ
1: ไก่นี่มีสัก30ตัว
0: โอ้ตัวนั้นเป็นไงครับขา
1: สัก30ตัวได้ครับแต่นี่เป็นลูกของเขาเขาก็ผสมพันธุ์กันเราก็พอนั้นเราก็แยกออกมาหน่อยนึงเพื่อจะให้เขาได้กินอาหารที่เต็มที่แล้วหลังพอโตเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเดินเล่นทั่วบ้านเลย
0: ที่นี่ราวๆสักอายุเท่าไหร
1: ่สัก3เดือน2ถึง3เดือนเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแข็งแรงแล้วก็ออกไปเดินเล่นออกไปหากินเองแล้วก็มีอาหารไว้ให้บ้างนะครับ
0: แล้วเวลานอนนี่เราต้อง
1: ถ้าเล็กๆอย่างนี้เราก็ใช่ครับเอาไปใส่ในกรงที่กันบางทีกลางคืนมันมีน้องหมาเข้าบริเวณบ้านเข้ามาเลยก็จะเก็บหน่อยแต่ถ้าตัวโตก็ปล่อยเขาเลยนอนตามต้นไม้นอนตามอะไรได้เลยเพราะโตแล้วดูแล้วก็น้องก็ยังแบบกลัวๆกล้าๆนิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาได้รับก็แล้วก็เห็นรอยยิ้มเวลาเขาเห็นลูกเจี๊ยบเห็นอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้อาหารเป็ดรู้สึกเป็นธรรมชาติมากลุงโก้ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคนะระดับนึงเขาได้สัมผัสแล้วความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเป็นการเกษตรเขาก็น้องอาจจะได้รับความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็ถือว่าโอเคละสำหรับที่เข้ามาที่นี่ลุงโก้ว่าถือว่าดีละในการที่จะเข้ามาที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เขากล้าที่จะได้สัมผัส
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยคุณผู้ชมจำได้หรือไม่ว่าคำว่าพอเพียงมีที่มาจากอะไรต้องย้อนไปเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีครั้งที่คนไทยต้องเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบทั่วโลกซึ่งจำกันได้ดีในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งเหตุการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนเศรษฐีให้กลายเป็นยาจกภายในพริบตาแต่แล้วก็มีหนึ่งแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เข้ามาชี้ช่องทางสว่างให้กับประชาชนชาวไทยแนวคิดที่ว่านี้ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

ประชาชนที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศไทยเกิดเป็นทฤษฎีเกษตรพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองมีรายได้จุนเจือครอบครัว

0: แดดร่มๆ ลมอ่อนๆในช่วงบ่ายอันแสนชวนนอนหลังจากผ่านกิจกรรมแรกไปแล้วอย่างสบายๆและเริ่มจะเข้าใจคำว่าพอเพียงขึ้นมาบ้างกิจกรรมต่อไปของเทรนเนอร์โกแห่งบ้านพันไม้คาเฟ่ที่จะสอนต่อนั่นก็คือการถนอมอาหารนั่นเองครับโดยวันนี้คุณยายกับคุณหลานต้องทำภารกิจถนอมอาหารด้วยการทำไข่เค็ม
1: คุณโก้คะไข่เป็ดที่เราได้มาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรบ้างคะถ้าได้เยอะๆ
2: เริ่มแรกเราก็บริโภคก่อนนะไข่วันละฟองเรามีกี่คนในครอบครัวใช่ไหมลูก3คน4คนลุงโก้มี4คนนะลุงโก้ก็จะเอามาทอดกินอะไรกินแต่ทีนี้มันเยอะมันเหลือเราก็เอามาทำเป็นไข่เค็มเก็บไว้ทานหรือไว้จำหน่ายถ้าเด็กๆมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเด็กๆก็เอากลับบ้านไปเลย
1: อ๋อเหรอคะได้เหรอ
2: ได้แล้วก็เอากลับบ้านไปเลยแล้วก็ไปดูว่าเอาไปไว้ใช้นะครับแล้วก็เอาไปไว้อนาคตพอมัน12วันมันทำเป็นไข่ดาวทอด22วันเนี่ยมันทำเป็นไข่ดาวต้มเอาไว้กินกับข้าวต้มได
3: ้แล้วมันทำยากไหมอะคะ
2: ไม่ยากเดี๋ยวเราไปทำกันดูนะดีไหมคะเอาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มจากอันแรกนะครับดินสอพองเคที่รู้จักดินสอพองไหมคะ
3: ไม่รู้จัก
2: ไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้จะมารู้จักแล้วดินสอพอง3ส่วน3ส่วนก็คือว่าเราใส่อาจจะใส่เป็นแก้วหรือเป็นชามเนี่ย3ส่วนนะลุงโก้เตรียมไว้ให้แล้วนะ3ส่วนนะครับอยู่ในปริมาณก็เกลือทั่วไปเนี่ยอีก1ส่วนผสมให้เข้ากันเอาเคที่ลองเทผสมคนเข้าไปลูกอ้าวเคที่คนเข้าไปเลยผสมคนเข้าไปเลย2มือค่ะ2มือเลยไม่ต้องกลัว2มือเลยนะคะสองเลยยายช่วยช่วยการช่วยการผสมให้เข้ากันจริงๆแล้วมันควรจะต้องหมักอย่างนี้ไว้1คืนก่อนเอามาผสมกับไอเอามาทำไข่เค็มให้เกลือมันเข้าไปละลายเข้าไปทุกส่วนของดินสอพองอ่ะให้เกลือมันเข้าไปให้มันเชื่อมต่อหาไอเชื่อมหากันหรือมันผสมกันให้มันเข้ากันพอมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวลูกก็ค่อยๆเติมน้ำนะครับค่อยๆเติมแล้วก็ผสมให้มันเหนียวๆค่อยๆหยอดถ้าหยอดเยอะๆแล้วมันจะเหลว
1: เหล
2: วไม่ได้ต้องให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนดินเหนียวเลยเหมือนอะไรนะถ้าเด็กๆต้องเป็น
3: แป้ง
2: โดโอเค
3: ด
2: ิน
3: น้ำม
2: ัน ใช่ค่ะใช่โอเคนี่เริ่มเข้าที่แล้วบอกว่าจะเป็นดินเหนียวแล้วเนาะเป
1: ็
2: นอย่างนี้แล้วมันก็จะเหนียวๆอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้อย่างนี้เราได้ไข่มาเนี่ยเราก็ทำเป็นเหมือนจานเลยทำเป็นอย่างนี้แค่ที่เอาต่อจากลุงก็ได้ตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาไข่วาง
3: อุ้ยน่ารัก
2: หุ้มเข้าไปหุ้มเข้าไปค่ะขอบคุณยายหุ้มเข้าไปเลยแค่ที่ก็เอานี่เติมเข้าไปอีกลูกแล้วก็พลิกให้มันเป็นกลมๆง่ายไหมลูก
3: ง่ายค่ะแล้วก็สนุก
2: ง่ายค่ะตับพลิกไปพลิกมาเลยลูกนี่อย่างนี้เราจะปั้นเป็นรูปสัตว์อะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นกลมๆก็ได้อาจจะเทพี่อาจจะทำเป็นรูป
1: เต่า
2: เต่าเป็นรูปอะไร
1: ต
2: ัวสัตว์อะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหม
1: อย่างนี้จะเยอะไปไหมคะดินเน
2: ี่
1: ย
2: ประมาณ 1-2 เซนที่ความหนาประมาณนี้ประมาณ
1: น
2: ี้ได
1: ้ประมาณ
2: อาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็นั่นไปถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็จะเค็มเร็วขึ้นมานิดหนึ่งเพราะมันมีความเค็
1: ม
2: สุดท้ายเราก็เอามาคลุกกับแกบดิบจุดนี้จะเป็นไข่เค็มสีทองละใช่ไหมถ้าไข่เค็มชายาจะเป็นสีดำๆเป็นขี้เท่าแก
1: ล
2: แต่เราจะเป็นสีทองสลับสลับเติมคลุกก็ไปให้เป็นสีทอง
1: แกลบจะช่วยเรื่องอะไรคะ
2: แกลบจะช่วยในเรื่องของการเกาะตัวของดินสอพองไม่ให้มันหลุดง่ายมันเหมือนเปรียบเสมือนปูนซีเมนต์ผสมกับหินเดียวกันนะครับมันก็จะทำตกให้มันแน่นๆเลยมันจะได้แบบไม่ไหลเวลาเราวางมันจะได้เป็นรูปทรงที่เราทำไว้แล้วเช่นปั้นเป็นรูปอะไรมันก็จะทรงมันก็จะอยู่ตกเข้าไป

0: ิ้งไปทิ้งมาเลยลูกนี่ฮะเสร็จแล้วแล้วก็12วันเราเอามาทำเป็นไข่เค็มดาวก็คือแกะเปลือกออกแล้วก็เอามาทอดได้เลยแล้วก็ถ้าเรายังไม่อยากทอดแต่เราอยากจะเป็นไข่ดาวเราก็แกะเปลือกแล้วใส่ตู้เย็นไว้ความเค็มก็จะหยุดอยู่ตรงนั้น
1: หยุดอยู่ตรงนั้น
0: ไข่ต้มนี่คือ22วันไม่เกิน25วัน
1: อ๋อ
0: 25ใช่ๆ
1: ไม่เกิน25วัน
0: ครับแต่ถ้าเกินนั้นปุ๊บมันจะเค็มมากนะถ้าเราไม่แกะออก
1: อ๋อถ้าเราไม่แกะออก
0: จะใช่เราต้องแกะออกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว
2: ้เมื่อกี้นี้ก็เก็บไข่เป็ดแล้วก็ให้อาหารเป็ดแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผักแล้วก็ทําไข่เค็มค่ะสนุกมากเลยค่ะ
3: โอ้สุขสนุกชอบแล้วก็ได้รับทราบแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือสิ่งที่เรียกว่าพอเพียงคืออะไร
2: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่มียายใจดีแบบนี้ค่ะ
3: มีความสุขมากค่ะเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาก็ซาบซึ้งและรู้หมดแล้วค่ะว่าอะไรเราก็ปลื้มใจค่ะที่วันนี้เราได้พาเขามาม
0: ันก็เป็นความพอเพียงและความประหยัดที่เราทำได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องใช้อะไรมากอ่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่ลุงโก้ต้องการให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับตรงนี้ไป
2: งั้นหนูไปขายได้ไหมคะ
0: ถ้ามีเยอะก็ขายได้เคยที่เคยรู้ไหมครับเคยได้ยินไหมครับว่าพอเราใช้เองก่อนแล้วถ้ามันเหลือเราค่อยแบ่งปันพอเราแบ่งปันข้างบ้านมันยังเหลืออีกอ่ะมันยังเยอะอีกเราก็ขายเพื่อมันมีรายได้เข้ามาบ้างอันนี้คือความเป็นหลักนะคะเราใช้ในครอบครัวขายแบ่งปันได้หมดเลยหรือไม่ก็ให้คุณยายให้คุณน้าคุณอะไรถ้าหนูทำเยอะๆหนูทำหนูได้สนุกใช่ไหมมันเหลือเยอะหนูก็ไปแจกไปขายก็ได้เป็นรายได้นะคะมันก็ต่อยอดได้ความพอเพียงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรมันเป็นความพอเพียงในพื้นฐานความพอดีเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีความพอเพียงและพอดีเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันไปมันทำให้ชีวิตเราไม่มากและไม่น้อยเกินไปไม่สุดโต่งแล้วก็ไม่เชื่องช้าเกินไปให้เราบาลานซ์หรือว่าให้เราคิดนิดนึงทำชีวิตให้ช้าลงแล้วก็ลองมองดูว่าความพอเพียงเนี่ยก็คือพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ถ้าเรามีเยอะแล้วเราก็เหลือเราก็แบ่งปันกันไปกันมาเนี่ยมันก็ทำมันนี่คือหลักของการพอเพียงและพอดี
4: ก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าไปที่อากาศร้อนเยอะแนะนำว่าให้ดื่มน้ำหลีกเลี่ยงอากาศร้อนนะครับหลีกเลี่ยงยุงกัดแล้วก็ระวังอย่าให้เกิดบาดแผลครับระวังเรื่องของการพัดตกหกล้มนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าอากาศที่ร้อนจัดๆเนี่ยบางทีจะทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยเนี่ยอาจจะมีหน้ามืดบาดเจ็บล้มได้ครับก็ถ้าเกิดว่าแนะนำเลยก็คือให้ดื่มน้ำหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนครับ
5: ในตอนต่อไปสองสาวคู่สีต่างวัยจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัฏฐกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมตจะสโกอุทูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัฏฐสูตรคือสุดแห่งการปฏิบัติแล้วพึงให้เกิดความเมตตาต่อกันและกัน

ทั้งนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขสันติภาพหรือผาสุขบุคคลใดที่ได้ศึกษาเหตุที่มาของกรณียเปตสูตรถ้าย้อนรอยถอยหลังไปอีกหลายๆตอนท่านก็จะทราบว่าโอ้คนเราที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับสัตว์ไล่หนีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีโกรธาอยู่กับเทวดารังเกียจนั้นก็เพราะเหตุว่าขาดการประพฤติปฏิบัติได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้แต่คนเคยรักกันแต่หากว่าไม่ศึกษาวิธีการของการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันมันก็ขาดสะบั้นองค์เสด็จพระทรงทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนกรณียเปตสูตรว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือเป็นคนกล้าได้แก่เป็นที่พึ่งพาของตนและเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้เราก็อยู่กับใครก็ได้ประการที่สองอุชุนอกจากกล้าแล้วเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคนซื่อตรงอยู่กับใครก็ได้ประการที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสว่าสุอุชุคนใจดีคนจะอยู่กับใครได้มันต้องยิ้มง่ายใจดีจะอยู่ในวัยไหนก็ตามถ้ายิ้มง่ายใจดีเราก็อยู่ร่วมกันได้บางคนนั้นยิ้มไม่เป็นหน้ามึนตึงตลอดการเป็นคนไม่ยิ้มง่ายนี่อยู่กับใครยากหน้านิ่งขี้ขโมยตลอดเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจไม่ดีมีอารมณ์หงุดหงิดเพราะถือตัวคนบางคนถือตัว 1. ชาติวุฒิถือ 1. วัยวุฒิถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขาไอ้ความถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขานี่อยู่กับใครยากเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาความจริงการเป็นผู้ใหญ่โดยอายุมากเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้น้อยได้ถ้าอยู่ร่วมกับผู้น้อยไม่ได้ถามว่าผู้ใหญ่คนนั้นที่มีอายุมากแล้วจะไปพึ่งพาใครอาตมาเฝ้าสังเกตดูเดิมๆก็นึกสงสารคนแก่ๆมีข่าวคราวเสมอว่าลูกหลานนะไม่นำพาไม่มาเยี่ยมไม่มาสารเพราะว่าสื่อมวลชนได้ออกข่าวไปตรุษสงการก็ไม่มาหาปีใหม่ก็ไม่นำพาแต่บางหลายครั้งหลายคราที่ไปเทศให้คนแก่ฟังโอ้คนแก่บางคนนี่มีหน้าล่ะลูกหลานเขาจึงไม่รักไม่เลี้ยงถือเนื้อถือตัวว่าฉันเป็นคนแก่กว่านะฉันเป็นฉันแก่ฝากแกนะฉันเป็นพ่อแกนะฉันเป็นแม่แกนะฉันเป็นยายเป็นย่าแกความที่ถือวัยวุฒินี้เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยในประเทศของเราเพราะการถือตัวนี้จะทำให้เข้ากับใครไม่ได้แล้วก็มักจะอ้างเสมอว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบน้ำร้อนก็หนังพองสิท่านผู้ชมอาบน้ำอุ่นก็พออย่างเชื่อยิ่งชั่วหรอกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอนะก่อนแกนะอย่ามาสอนฉันก็เน้นเสียงอย่างนี้ใครเขาแนะนำเขาทำอะไรก็ไม่ได้ประการที่สองถือคุณวุฒิถือว่ามีความรู้มากกว่าเขาคนมีความรู้มากกว่าเขามันจะสวนคำพูดแล้วก็จะดูถูกคนอื่นๆที่มีความรู้น้อยกว่าจนอะไรพร่องออกมาหลายคนพูด
ไปดูตัวเองสิจบอะไรมาจะมาสอนฉันฉันจบอะไรมาก็จบอะไรแล้วไอ้วิชาอัธยาศัยเนี่ยมันต่างกันจบอะไรมาแล้วแต่อย่าทำให้มันเกิดทิฏฐิอติมานะคือความถือตัวถือตนในความรู้ปริญญาต้องเยอะแยะที่ไม่มีคนเขารักเขาเลี้ยงเขาเยอะคือทำตัวเข้ากับใครไม่ได้ได้ยินสถาบันที่จบมายิ่งเป็นเรื่องสำคัญในประเทศไทยของเราก็ถือสถาบันกันจบปริญญามาเหมือนกันท่านแต่ไปถือสถาบันกันถ้าสถาบันนั้นถือว่าเลิศถ้าสถาบันนี้ถือว่าด้อยก็เหยียดหยามสถาบันกันเมื่อเหยียดหยามสถาบันกันแล้วก็อยู่ด้วยกันยากมันจะมีรัฐศาสตร์สิ่งต่างๆใช่ไหมก็มีสถาบันการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาก็ถือกันแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามคนที่เรียนสถาบันต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดังกว่าเขามักจะดูถูกโรงเรียนด้อยกว่าเมื่อรู้ว่าเขาด้อยกว่าแล้วก็ทะเลาะเบาแวกันดูถูกเหยียดหยามกันระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีการดูถูกเหยียดหยามกันว่าจะตบสถาบันนั้นสู้สถาบันนี้ไม่ได้แต่ถามว่ามาเทียบระดับกันยังไงเขาขึ้นมาได้ยังไงต้องถามว่าเขาขึ้นมาได้อย่างไรเอาครั้นประจบต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็มีมหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศประเทศใหญ่ๆทั้งยุโรปอเมริกาก็มีสถาบันดังๆจบมาแล้วก็ดูถูกกันกับสถาบันที่ไม่ค่อยดังแล้วไอ้คนทั้งหลายก็ยกย่องเชิดชูถามว่าสถาบันมันช่วยดัดนิสัยเราได้ไหมไม่ได้มันทำให้เราเก่งขึ้นก็จริงแต่ทำให้เราเกิดทิฏฐิอติมานะดูอย่างคนอื่นเขาเรียกคุณวุฒิการไปดูงานก็เหมือนกันท่านผู้ชมให้เข้าใจว่าฉันไปดูงานที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นแล้วถ้าเกิดคุณวุฒิคือความรู้มาบวกกับชาติวัยวุฒิอายุเยอะคราวนี้เป็นเรื่องสองเรื่องที่อยู่กับคนยากนะเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่เข้าใจเราบอกว่าคนเราไม่ต้องมียศชั้นอาตมาว่าคนไทยเนี่ยนะชนชั้นเยอะกว่าคนต่างประเทศบางประเทศนะท่านนะไปต่างประเทศเนี่ยอาตมาประเทศเนี่ยโยมคนหนึ่งอาตมากับประเทศที่เดนมาร์กก็มีโยมทั้งหลายเขาก็ทำงานกันก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่มาฟังเทศก็เป็นคนไทยมีโยมคนหนึ่งเขาก็บอกว่าท่านท่านเจ้าคุณไปดูอพาร์ตเมนต์โยมหน่อยอาตมาก็ไปดูก็ไปเห็นเสื้อตัวหนึ่งบอกโยมอันนี้มันของจริงของปลอมเนี่ยของจริงท่านของจริงขนมิ้งเนี่ยนะที่สมัยก่อนนางสาวนางงามจักรวาลเขาใส่กันนะของจริงท่านตัวเท่าไหร่600,000เอ้าแล้วไปซื้อมันยังไงเอาเงินที่ไหนไปซื้อล้างส้วมสิท่านล้างส้วมเอาเงินที่จากล้างส้วมทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดบ้านมาซื้อเสื้อขนมิ้ง600,000 กว่าบาทแล้วโยมจะแต่งไปไหนล่ะอ้าวเวลาหน้าหนาวก็สวมเสื้อขนมิ้งไปล้างส้วมข้าพเจ้าท่านคุณคนต่างประเทศในยุโรปที่มันเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่เคยดูถูกกันเขาเป็นคนให้เกียรติกันอะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะไม่ดูถูกแม่บ้านที่ตามฝาเพราะถ้าไม่มีแม่บ้านเขาก็มีสุขอนามัยที่ดีถ้ายังมีแรงทำงานแล้วก็ท่านเจ้าคุณจำมาเถอะไม่ขี้เกียจตั้งตัวได้ไม่ได้กับพนันตั้งตัวได้ทุกคนเสียแต่ว่าคนไทยบางคนพอตั้งตัวได้แล้วชอบเล่นการพนันชอบเล่นหวยหลวงพ่อปัญญานันทะเจ้าคุณพรมวัดประธานรังสิตท่านเป็นเจ้าคุณชั้นพรม

ท่านเดินไปเยี่ยมโยมไปเห็นคนไทยในยุโรปวันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งล้อมวงกันกินสกปรกแล้วเถอะแล้วก็เอาไฮโลมาเขย่าเอาไพ่มาเล่นกันซึ่งฝรั่งเขาไม่ทำท่านก็เลยโกรธเพราะอะไรเพราะคนไทยเรามันติดการพนันล็อตโต้ต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันไม่เขาไม่หมกมุ่นหรอท่านแต่คนไทยมันหมกมุ่นลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินบนดินทั้งเล่นกันประจำวันหวยปิงปองปิงปองเนี่ยก็อยากรวยทำไมไม่ทำงานเข้าไปสะสมเงินทองเข้าไปแล้วในที่สุดพอมีเงินมีทองก็มาเล่นการพนันแล้วก็หายนะกลับมาประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกันเองนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่หันกลับมาคุยเรื่องนี้ว่าอย่าไปรังเกียจกันชาติวุฒิคนเรามันอาศัยต่างกันนิ้วมือมันไม่เหมือนกันหรอกท่านไอ้นิ้วโป้งเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ยกย่องชมเชยคนแต่บางทีไอ้นิ้วโป้งที่ทำมารวยหนักหนาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยบางทีก็ต้องแปะนิ้วโป้งท่านนะอย่างนั้นต้องสแกนนิ้วมือไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเขานอกจากเซ็นแล้วนะพยายามสแกนนิ้วมือด้วยนะก็จะไม่นิ้วโป้งมันรวยมันใหญ่นิ้วชี้ก็มีว่าชี้งานนิ้วกลางไปหาความเป็นธรรมนิ้วนางก็ลดลงมาหน่อยนิ้วก้อยก็เล็กลงหน่อยแต่ถ้ามันไม่มีการประสานร่วมกันถ้ามันถือชั้นวรรณะมันไม่มารวมกันไอ้นิ้วกลางไม่งอตัวลงมานิ้วทุกนิ้วไม่มาจะหยิบอะไรได้ถ้าลงหยิบดูสิหยิบของดูสิหน้านิ้วมันเสมอกันหมดเกิดเป็นคนอย่าดูถูกวัยวุฒิคุณวุฒิกันชาติวุฒิคนที่มันเข้ากับใครไม่ได้นะมันถือชาติตระกูลในแต่ละภูมิภาคก็ถือชาติตระกูลเครื่องนามสกุลดังเพราะดังมาแล้วดังเพราะทำให้ดังแล้วก็สอนโลกสอนเต้าว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลดังเป็นตระกูลผู้ทรงอิทธิพลแต่มันเป็นอิทธิพลไม่ใช่ด้านจิตใจแล้วลูกเต้าก็พอกันเสียผู้เสียคนไปหมดจากนามสกุลดังๆถ้าเคยเกิดมานามสกุลดังคือชาติวุฒิดังๆนะฮะมันก็ถือตัวไปเข้ากับใครไม่ได้ก็ชิงต้องนึกว่ามนุษย์เกิดมามันเท่ากันหมดนะท่านเกิดมาก็ที่เดียวกันเกิดมาก็เท่าๆกันน้ำหนัก3จุดกว่าเท่านั้นเองชาติตระกูลเป็นเครื่องที่ค้ำจุนให้เราได้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ไปข่มเหงข่มขู่เขาและอารมณ์หงุดหงิดพระสงฆ์ข้าเจ้าก็เหมือนกันบางท่านบางรูปก็อารมณ์หงุดหงิดพอเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณพอเป็นเจ้าคณะบริหารงานปกครองอารมณ์หงุดหงิดดุด่าพูดถึงพระสงฆ์ที่ขวาง่ายๆดิท่านอาตมาเห็นมาเสมอไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นแต่อย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้ชู้จี้จุกจิกกลับไปย้อนดูตัวเองสมองมาจากไหนถ้ามันผิดเรื่องระเบียบวินัยระเบียบพระธรรมวินัยหรือกฎเกณฑ์ไม่ว่ากันแต่เป็นเรื่องการเป็นอยู่พอเปลี่ยนไปก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแม้แต่จานช้อนจะฉันข้าวก็เปลี่ยนไปก็ไอ้ปากอันเดิมนั่นแหละไก่กระเพาะใบเดิมนั่นแหละท่านลำไส้อันเดิมแต่พอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์การแต่งตั้งเป็นมีสมณศักดิ์พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอาตมาก็เห็นมาเยอะเราโยมก็พูดกันมาเยอะมากจึงบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเจออาตมาก็ธรรมดานะอยู่ข้างล่างอาตมาเป็นญาตินะข้างล่างนะให้คุยกับบรรญาติถ้าอยู่บนอาสงฆ์รัตมาศเราเป็นพระกับเป็นโยมแยกหน้าที่กันนั่นเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราทำความเคยตัวกับเราวันหลังเราจะลำบากใจว่าเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะลำบากใจมันไม่มีใครได้นั้นตลอดก็เ

จะดุเกลียวกราดตวาดปราดเปรี้ยงเพราะอะไรเพราะถือชาติวุฒิคือชาติตระกูลยศศักดิ์ตำแหน่งมันไม่มีใครใหญ่กว่าใครในโลกนี้ท่านแม่บ้านก็อาตมาก็พูดเสมอพูดกับเธอดีๆพูดกับเขาดีๆเพราะอะไรเครื่องทำโคก็อยู่ในมือเขาไปด่ามากๆเขาเลือดคอตายท่านเรารู้ไหมว่าสิ่งที่แม่บ้านทำให้เรากินนั้นเขาเกิดเอายาพิษใส่ไปทีละน้อยแล้วตายนะท่านนะอย่าไปทำความแค้นให้กับเขาทำไมร่นโต๊ะไม่ได้กินด้วยกันไม่ได้เขาชิมมาแล้วไอ้ที่เรากินนะแม่บ้านแม่ครัวนะชิมมาแล้วเรานะกินขี้ปากมันด้วยซ้ำไปถ้ามันบ้วนน้ำลายใส่แล้วดุมากๆเขาทำไงท่านเอ้าให้ไปชงกับให้ไปเอาลังนกไปเอาลังนกมาเร็วอะไรขึ้นเสียงโอ้กินรังนกใช่ไหมดุบ่อยๆใช่ไหมแล้วชอบดุต่อหน้าคนแม่บ้านมันก็รังเกียจแต่มันจำใจจำยอมโอ้รังนกนะเอาสักหน่อยนึงเติมให้หน่อยนึง ดุดมาก้อนเดียวท่านเอ้ยนักกินดังบล็อบชื่นใจมีรสเค็มๆหน่อยๆใช่ไหมไปชงกาแฟก็เหมือนกันถ้าเอาคาปูชิโน่ท่านเจอกั้วน้ำลายมันทำเงียบฟองฟอดเชียวนี่นะดุนักไม่ควรดุคนคนจะค่อยๆพูดกับเขาสอนเข้าไปแล้วก็จะดุบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ดุเนี่ยให้รู้สึกว่าเรามีเมตตาไม่ใช่เรามีทิฏฐิอติมานะถือยศถือศักดิ์ถือความเป็นเจ้าของแล้วก็ให้อะไรที่ให้เราไว้กับเขาบ้างให้ลูกหลานซื้อของมาฝากแม่บ้านแม่เรือนบ้างเพราะเราเป็นผู้อาศัยเขาเราบอกเขาเป็นลูกจ้างเราก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้ล่ะท่านเราจะไปทำอะไรได้ทำไม่ได้เลยสงกรานต์เนี่ยง่อยกินกันทุกบ้านแล้วท่านถึงเวลาเทศกาลในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยเขากลับบ้านเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนะต้องไปง้อมันนะพอง้อมันกลับมากระด่าเหมือนเดิมก็สู้ไม่ด่าซะดีกว่าก็สู้สอนกันซะดีกว่าตอนนี้ก็สอนง่ายให้เขาดูภาษาไทยเขาดูละครไทยให้เขาดูรายการอาหารแล้วภาษามันก็กระอารมณ์กันอย่าไปด่ามากนั่นนะคนอารมณ์กรุงเทพกับบ้านนอกมันก็พูดคนละอารมณ์คนละอารมณ์อยู่แล้วถ้าเราถือชาติวุฒิก็ใช้ไม่ได้ประกาศออกมาธรรมวุฒิถือการปฏิบัติว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยอมไม่ได้เราเป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้จนถึงเป็นพ่อมดแม่ผีเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นผู้ทำพิธีกรรมถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้ไม่มีเราไม่มีใครทำจะไปคิดอย่างนั้นคนบวงสรวงเนี่ยพราหมณ์ที่บวงสรวงก็อย่าไปดุลูกน้องเพราะเราไม่มีหน้าที่ออกเสียงอย่างเดียวโอมนโมตยัตโทสีกาปาญาญาณิโนข้าพเจ้าขอโยกรพระนรทศนะขปรนมน้อมพระกายวจีจิตปริทเบญจานทุกคนหาสารชุริกรถามว่าถ้าไม่มีคนจัดให้เนี่ยคุณยกโต๊ะได้ไหมคุณจัดหัวหมูใบสีได้ไหมคุณก็จัดไม่ได้คุณหาของโบสงครบไหมไม่มีครบหรอกเขาเป็นผู้ร่วมงานร่วมชะตาชีวิตกับเราอย่าไปแต่เป็นเสียงแซ่การอำนาจไม่ใช่ดุคนต่อหน้าคนอาตมาก็ดุเด็กเหมือนกันแต่ดุแบบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแหละฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าคือถ้าดุเขาต้องให้เขารู้สึกว่าเรามีเมตตาเพราะเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเขาฝังนิสัยอย่างนี้แต่นานๆก็สักทีนึงท่านนานๆสักทีนึงที่เด็กๆก็ลืมเอ้ยรถแค่นี้ไม่ใช่กุฏิแค่นี้ก็สำนักงานท่านเนี้ยเดินไม่ถึงท่าไม่ถึง600เมตรไปเอาบัญชีมันไม่ได้เหรอเราจะกินอะไรกันล่ะเนี่ยก็พอขึ้นรถแล้วก็เงียบถ้าเกิดไปดูมันในรถต่อนะมันขับรถออกนะลงข้างถนนนะมันรอดเราตายนะเพราะปืนมันถึงพวกมาลายแล้วมีอะไรมีอะไรแอร์แบ็กใช่ไหมมีแอร์แบ็กอยู่ข้างหน้าของเราในคอหักตายหมดลงข้างถนนเรานั่งข้างหลังข้อหักตายหมดยิ่งไม่คาดเซฟตี้เบลนะท่านโป้งนะท่านหัวไปชนข้าง

หน้าน่ะขยับมาข้างหลังทีน่ะหน้าผากก็แตกคอก็หักจะไปดุคนในรถไม่ได้คนขับรถอย่าไปยุ่งกับมันพูดกับมันดีๆกินกาแฟไหมเอาไปแบกกินกาแฟสักข้าวน้ำก็จะเข้านะอยากจะกินแล้วก็กินซะนะก็ขับรถให้เรานะบางทีเท่าไหร่3 400กิโลนี่ท่านเราขับไม่ได้นะหูไม่หาตาไม่เห็นพูดกับมันดีๆจะไปจู้จี้จุกจิกมากประเด็นเรื่องธรรมวุฒินี่ก็เหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดเองว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมามันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิวคิวยุ่งคิวชนกันนะคิวชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดท่านไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนไม่ได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิวย่นใช่ไหมคิวยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไงท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกลูกศิษย์เอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนะด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมท่านไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแกรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรคว้างมันจะเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมหรอกแล้วท่านทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มน่ะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันหงุดหงิดทำไมแล้วอารมณ์อย่างนี้พอท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์หงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์หงุดหงิดมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่าน

คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะ

0: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนอีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทลงทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคต ผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรา

มีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านหนึ่งก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ย
็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็

ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1 ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้า

0: ือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่น แล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือ

0: ะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐดลข้าวรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็น

0: อีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ9วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจกรรมอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนัก ปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นตำหนักศาสนาเยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญถึงท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนัมมัชฌะสุขัตถิทายะกายะจิตตปัจจัตถิวเสนะระหุงมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาธาเป็นโตกรรมฐานังปาลิพรูเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัจจัตถิ และจิตตปัสสัทธิคือสงบกายสงบใจหรือสงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแปลกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องการเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข็งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัทธะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัทธะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ป รารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4 เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงส่งขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ด้านในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้นั่นจึงของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพฯเขตบริษัทพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นต้นให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆท่าน

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต
1: ่อลิงได้แก้วไก่ได้พลอยและคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวล้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผม008
1: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฟังเนื้อปากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค
0: ่
1: ะแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับสลับหน้าเล่นเป็นเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นความลับค่ะอย่างนี้ถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้อ๋อภารกิจอยู่ที่แล้วครับ
2: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นอะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล
1: ่
0: า
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
3: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสจึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
0: ทางด้านนี้เลยครับ
4: นี่เลย
0: ครับผมและตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับ
4: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
0: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างน
4: ี้ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลยค่ะ
0: ผมเป็นสายลับครับไม่อยากให้ใครทราบ
4: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
0: อุปกรณ์เบื้องต้นมีอะไรบ้าง
4: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิฟต์นะคะกิฟต์ก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิฟต์ปักเป็ดใหญ่ปักเป็ดเล็กกิฟต์ตุ่มดำมีเจลมีสเปรย
0: ์
4: นะคะแล้วก็มีไดเป่าให้สเปรย์แห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค่ะ
0: สามารถเครื่อง
4: ประดับเช่นจะเป็นดอกไม้แห้งๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะเสียบเอาก
0: ุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บ
4: ค่ะ
0: ใช่
4: คือเก๋น่ารักน่ารักนะคะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกนี้สเปรย์ชนิดไหนคะที่ทำแล้วผมมันอยู่ตรงอะค่ะ
4: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
0: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่สักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
4: กระตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันช่วงแท็กทีมไวทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ1ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสำหรับว่าไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะครับช้าใช่ไหมคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยจะก้าวให้สวยได้ไหมคะ
1: ผมสั้นนะคะก็ใส่เฮลพิทได้ค่ะทำให้สวยได
0: ้
1: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
2: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได
1: ้สวย
2: ม
1: ั่
2: นใจแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิ๊บมีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
0: เรามาเริ่มกันเลยนะ
1: มาเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ
0: ่ขึ้นมา
1: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเนี่ยค่ะเก็บล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะสงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะโอ้แนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดหนึ่งค่ะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหนุนๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะน่าเลยค่ะ
3: พยักราย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน008ของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้นี่ของพยักราย9564ครับสวยเลยทีเดียว
0: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักรายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านด้วยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
1: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค่ะ
0: ถึงขั้นมือชานะครับ
1: มือชาเลย
0: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายค่ะเนี่ยเอาใจช่วยนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะ
2: รวบเลยค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว
1: ้
0: ประจำกายทุกคนใช่ไหมคร
1: ับ
0: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
1: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีภาพคุมให้ดีด้วยค่ะ
0: อาจจะช็อกได้
1: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ใครเนี่ยว่ามาจ้อง
0: นี่กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ
1: นั่นนะคะเอารวบเป็นมวย
3: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักราย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
0: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
1: ้ก็ตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อ
1: พูดได้หยุกหยิกได้
0: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
1: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงานหนึ่งทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชากไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียกล้าวค่ะเปียเก็บรอบนะคะ
0: ครับกล้าวผมออกงาน
1: ค่ะออกงานหนึ่งทรงค่ะที่เรา
0: พร้อมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมยังคะ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: สู้สู้ค่ะ
0: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
1: ลงมือค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมเชียร์นะฮะ
3: ไม่รอช้านะครับพยักร้าย9564ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จแล้วเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ถ้าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะเ
0: พรา
1: ะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทำให้สวยงามได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
0: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
1: อารมณ์ดี
0: ข้าง
1: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
2: แล้วข้างนึงค่ะ
1: หนึ่งข้างเยี่ยมมากค่ะ
2: และอีกข้างนึงค่ะ
3: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยัคฆ์ร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
0: ยังไงครับอาจารย์
1: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
0: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
1: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะก็ดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
0: ผ่านข้อที่2เนี่ยบุคลิกของช่างเป็นไง
1: บุคลิกของช่างดีมากค่ะดูตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค่ะ
0: ข้อที่3ผลงานแล้วฮะ
1: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
0: สรุปว่า
1: ผ่านค่ะ
0: ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสิมาเกตเปลี่
1: ย
0: นขอบค
1: ุ
0: ณนะครับแล้วก็
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
1: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
0: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
1: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
0: ราคาไม่แพงด้วย
1: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
0: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
1: รีบมานะคะ
0: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
2: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมเราต้องมีผมงอกเลยคะ
4: พอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008และสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย9564ค่ะคุณแม่ยุภานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
2: ่ขอบคุณมากค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างคะแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
2: ก็สนุกค่ะจากที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่
4: อ
2: ยแต่ก็
4: สามารถทำได้
2: ได้ค่ะ
4: ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วย
2: ค
4: ่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
0: ใช่ละเอียดจริงๆอ่อนโยนเลย
4: ใช่ค่ะ
2: ต้องแบบค่ะจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค่ะ
4: ค่ะเก่งมากเลยนะคะ
0: ครับจากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
2: ก็ผมเข้าลื่นนะคะแล้วผมก็เส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
4: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
2: ค่ะคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมเราต้องมีผมงอกด้วยคะ
4: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะใน สิ่งที่เรามีผมมีสี
0: ค่
4: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
0: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมหงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก็ผมหงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
4: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมหงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมหงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมหงอกเร็วกว่าเพื่อนๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมหงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมงอกหรือผมหลุดร่วงได
2: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
4: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ขาก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
0: ่
4: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
0: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
4: ะ
0: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
4: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าวัยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆก็อาจจะสะสมได
0: ้
4: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากโครงการอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
0: มาแน่เลย
4: ใช่ค่ะจะปนเปื้อนอยู่ในนั้นเพื่อให้สีเหล่านี้ติดทน
0: สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปสุขภาพผม
4: ใช่ค่ะสุขภาพผมของพยักษ์ร้ายไวทองของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีมากค่ะคือนอกจากจะมีสีดำสนิทด้วยความลับบางอย่างแล้วยังมีความเงางามด้วยค่ะแล้วก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
0: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักษ์ร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
4: ้
0: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: พยักษ์ร้ายวัยทอง
0: สวัสดีครับคืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประทับโทษทีครับ
1: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลยค่ะ
0: จำไม่ได้เลยนะ
1: จำไม่ได้ค่ะ
0: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
1: ตรงนี้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
0: ครูครับ
1: ทำไปเลย
0: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนชมหน้า
1: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มโอ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50
6: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับ
7: เ
6: สวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสัตว์และเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับ
และถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของ

อายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาหายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบอ่ะครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่โดยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
4: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงลืมแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะก็ถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงลืมแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวปลาน่าทานจังเลยค่ะแซ่บรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
3: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
3: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
3: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัดหวาน

0: โชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานนี้หวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้มก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
0: แปลกๆ
3: แปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
3: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
2: ่
3: ย
2: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
3: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม
3: ่ไม่ได้ต้มน้ำ
0: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
2: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
3: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
2: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
4: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
2: ู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
5: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะครับก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี้จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอครับแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี้
6: ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภของรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านค่ะบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
7: คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป๋งกระป๋องอะไรเป็นร้อยๆใบเป็นร้อยๆชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
2: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
4: อาการที่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจอสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไป นอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2 อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
5: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10 ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12 ใบ
4: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่อาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3-4 เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอและหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีนึงเป็นระยะ2 เดือน 4 เดือน 6 เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียใจที่หลัง
2: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
4: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
8: ฮัลโหลนั่นใครคะ
6: แม่โทรหาใครอีกเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จัก
8: ค่ะไม่รู้อะไรลูกเป็นเวลาโทรศัพท์จริง
6: ๆแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
8: แม่นี่รำคาญจริง
6: หาอะไรอีกละแม
8: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
6: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างแม่จะหาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้เรื่องยังไงอ่ะ
8: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดุด่าแม่เลยมาหาเลย
6: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
8: ดูนี่มันไม่ไปไหนหรอกเธอนั่นแหละเอาไป
6: อ
7: ังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
9: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
5: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลขอชวนคุณหมอเออาจารย์นายแพทย์สุกิจเราหะเจริญสมบัติและแม่อูมวิจดานางร้ายยุคแรกของเมืองไทยเล่นหนังมาแล้วกว่า300เรื่องมาซ่ากันที่ท่าเตียนครับวันนี้จะพาไปไหว้พระขอพรไปนวดแผนโบราณแบบฉบับวัดโพไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งและไปกินของอร่อยๆที่คาเฟ่เก๋ๆวันนี้รับประกันว่าเต็มอิ่มด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอน
2: ไหนๆแม่ลองเป็นนางร้ายโชว์นิดนึงสิอุ๊ยสุดยอดเล่นดีมากเลย
3: ยังไม่เล่น
2: อันนี้ยังไม่ได้เล่นเหรอทำไมดูเป็นธรรมชาติจังเลย
4: ไม่ใส่เลือดไม่ใส่เลือด
3: คุณหมอกลัวมั้ยคะดูหมอ
2: คุณหมอทันมั้ย
4: โอ้เหมือนคุ้นๆอยู
3: ่อุ๊ยตายละคุณหมอ
2: เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้แม่มากๆชื่อเรื่อง
3: เทพธิดาโรงแรม
2: เล่นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
3: จ้าและอีกเรื่องอีพริ้งคนเรืองเมือง
2: อ๋อแม่เป็นอีพริ้งเหรอ
3: ใช่แม่เป็นอีพริ้งคนแรก
2: เลยเหรอ
3: คนแรก
2: ที่มีสามีเยอะๆนะ
3: ใช่ใช่
2: จะแอคทำไมเนี่ย
3: ก็ไม่รู้จะทำอะไร
2: เดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีฮะ
4: โรคลองช้ำเคยเป็นไหมฮะ
2: ผมเคยผมลองไปจีบดูไงอ้าวไม่ติดไว้ไม่ติดอ่ะถาม
1: ผมว่าน่าจะคนรองช้ำนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้จักโรครองช้ำว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรเป็นแล้วมันน่ากลัวมากแค่ไหนเดี๋ยวคุณหมอเอจะมาให้คำตอบแบบชัดๆในรายการวันนี้ครับ
5: อ๋อไม่รู้จักค่ะน่าจะบวมๆช้ำๆมั้งคะโรครองช้ำ
6: ก็น่าจะเป็นแบบว่าจ้ำๆที่ผิวหนังป่ะคะน่าจะเป็นได้ทุกคนคิดว่าเป็นได้ทุกคนมากกว่าไม่จำเป็นต้องแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยรุ่นใหญ่พาซ่าร
7: ุ่นใหญ่พาซ่าร
6: ุ่นใหญ่พาซ่า
2: เคยมาที่วัดโพหรือยัง
4: โอ้โหตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมฮะ
2: โอ้โหนานมากแล้วนะ
3: ตาคุณหมอเคยมาแม่อูไม่เคยมาเลย
2: แม่ไม่เคยมาเลยเหรอ
3: ไม่เคยมาเลยในชีวิตเน
2: ี่
3: ยพึ่งจะมาครั้งแรกเน
2: ี่
3: ย
2: ผมเคยมีโอกาสมาประมาณสัก
3: โอ้
4: โหเยอะเลย
3: จำไม่ได้เหมือนกัน
2: สองครั้งเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่านะพร้อมลุยไหม
3: พร้อมลุย
2: ไปเลย

0: ริตติมหน่อยเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้25น
0: ี่ไม่อายุเท่าไหร่ละ
1: 42ค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
1: สายพินค่ะ
0: พี่สายพินขายมานานยังไอติมเนี่ย
1: ขายนานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้ว
0: 10กว่าปีก็ยืนขายอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ
1: ก็บางทีก็ยืนบางทีก็เดินนะคะแล้วแต่ก็ออกกำลังกายไปด้วยนั่ง
2: ไปเรื่อยๆไปเร
0: ื่อยๆอันนี้คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามา
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีคุณหมอเขาจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเรื่องท้องเท้าเรื่องการอะไรเงี้ยปรึกษาได้เลยเพราะเห็นว่าอาชีพพี่ต้องยืนตลอดไง
1: ไม่ปวดนะคะ
2: ไม่ปวดเลย
0: ไม่มีอาการเลย
1: แต่จะมีแบบเส้นเลือดขอดอะไรอ๋อ
2: คนยืนนานๆเป็นได้ครับ
1: แล้วจะรักษายังไงคะ
2: ก็คือถ้าปกติถ้าไม่เจ็บจริงๆก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องรักษาก็ได้
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เขาก็มีของอะไรแบบริมถนนเยอะแยะนะครับริมข้างทางเนี่ยเป็นร้านอาหารบ้างร้านขายของบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้แม่ชื่ออะไร
4: ชื่อเซนค่ะ
0: เปิดมานานยังครับ
4: ร้านนี้ร้อยปีแล้ว
0: ฮะ
4: ร้อยปีตั้งแต่สมัย
0: ตึกเนี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: ว้าวแม่จ๋าอันนี้แม่อุ้มอะไรมา
4: สำหรับขูดเล่นก็ได้เลยก็ได้ฟล็อกมิวสิก
0: ให้เด็กขอให้เด็กเล่นให้เด็กเล่น แม่จ๋านี่คือคุณหมอเอจากโรงพยาบาลรามาน
4: ะครับสวัสดีคุณหมอ
0: แม่มีปัญหาอะไรปรึกษาคุ
4: ณหมอได้หมอหนังหนุ่มฟอละก็มีเท้าเธอปวดเมื่อยอะไรอ
0: ย่างเงี้ยเอายื่นเลยหมอเลยแม่ปวดยังไงแม่ปวดยังไง
4: ไม่บางทีมันก็บวมอ่ะคุณหมอตรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: มันเป็นจากเท้าแบน
4: เท้
2: าแบนแล้วเดินแล้วมันปัด
0: แล้วอย่างงี้เท้าแบนนี้มันจะเป็นรองช้ำได้ไง
2: ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่จะเป็นรองช้ำง่ายเหมือนกัน
4: สวยเอาไปใส่สิฮะคนละใบ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณคร
5: ับ โอ้ยมืดมองไม่เห็นเลย
0: แน่คุณนี่กาวเหรอไอ้เงี้ยไม่รู้กลัวแม่ดีกว่าขายของขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณค่ะอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียน
3: รุ่นใหญ่

0: เฮ้ยแม่นี่ร้านอะไรเนี่ยขายยาโบราณดูไหมลองดูหน่อยไหม
1: นี่คือน้ำมันอะไรคะ
2: เป็นตะไคร้ถูเพื่อให้อุณหภูมิเรากลับไปเข้ากับยาและดมช้า
3: ๆหอมดีเนาะ
1: แต่ว่าของแม่อูมต้องอันนี้เลยค่ะ
4: อ้าวยาหอมชนะลม108จำพวกนี่มันคือยาอะไรเนี่ย
2: บางคนเนี่ยไปทำไร่ทำนาคนต่างจังหวัดข้างนอกเขาไม่ต้องชงเขาเท
5: ยังไง
2: อมจะได้มันละลายก็
1: เพราะว่าสมัยนี้ก็ทำเป็นเม็ดแล้ว
2: แล้วเดี๋ยวก็จะผ่อนคลายผายลมแล้ว
6: จบท้องเธอไม่มีเอง
5: จบง่ายนี่คือ
2: ยาลองดู
5: เอาง่ายคุณดอมนี่คือ
1: ยาอันนี้ซื้อแล้ว
2: ซื้อเดี๋ยวใหม่
5: อันนี้คือยาไล่ตกนั่นเองเอาเพื่อนว่าสนใจอยากจะหาพวกพอแล้วถ้าอยากมาดูพวกยาโบราณอะไรผมแนะนำว่ามาที่นี่แวะมาแล้วกันนะครับคุณหมอครับผมว่าเรามาขยับขยายไอ้คำว่าโรครองช้ำกันหน่อย
3: โรคเอ็นรองช้ำอักเสบจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการอักเสบโดยตรงมันเกิดจากการเสื่อมสภาพของเอ็นรองช้ำเอ็นรองช้ำคือตรงนี้มันเกาะที่ส้นเท้าแล้วมันก็แผ่ยาวไปถึง5นิ้วเลย
5: คือเขาจะเริ่มที่ส้นเท้าแล้วกระจายออกไป
3: ถูกครับแต่ที่ปัญหาเนี่ยความเสื่อมสภาพของมันส่วนใหญ่เกิดตรงจุดเกาะตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ที่เข้ามาด้วยโรคเอ็นรองช้ำอักเสบอะไรพวกนี้เขาก็จะปวดจากตรงนี้เป็นหลักก่อนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากความเสื่อมสภาพและถูกใช้งานซ้ำๆซ้ำๆคือมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอย่างอันที่หนึ่งน้ำหนักตัวเวลาเรายืนเดินเนี่ยเราก็ต้องยืนบนเท้าเพราะฉะนั้นถ้าแรงน้ำหนักเยอะมันก็ลงไปที่เท้าเราเยอะเอ็นรองช้ำก็ต้องรับภาระเยอะ
1: แล้วยิ่งใส่ส้นสูงล่ะคะ
3: ส้นสูงก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใส่ส้นสูงเนี่ยเหมือนส้นเราจะยกขึ้นอย่างนี้เพราะนั้นเอ็นรองช้ำเราจะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาถูกกระชากอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกกระชากอยู่ตลอดเวลามันก็บาดเจ็บอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ว
5: มันอักเสบ
3: ใช่เกิดการกระตุ้นอักเสบได
1: ้วิ่ง

0: วิ่ง
1: วิ่งกิจกรรมอะไรที่ใช้กระแทกอยู่กับพื้นนานๆโดยเฉพาะถ้าพื้นแข็งๆด้วย
0: พี่เคยแบบเล่นโทรศัพท์แล้วก็ลงกระไดคิดว่าหมดขั้นแล้วไงก้าวไปปุ๊บลองช้ำมาเลย
2: ใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงแบบหาย
0: เป็นอาทิตย์น่ะ2อาทิตย์นะคะ
1: ตรงส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นลักษณะที่เกิดจากกระแทกแรงๆตูมนึงใหญ่ๆเลยเนี่ยมันมีโรคอื่นได้เช่นกระดูกที่ส้นเท้าแตกหรือเอ็นรองช้ำที่ขาดทั้งเส้นไปเลยอีกอันนึงก็คือเรื่องทรงเท้าของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเคยได้ยินเรื่องเท้าแบนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงเวลาเดินยืนเอ็นมันก็จะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่อุ้งสูงเกินไปโด่งเกินเงี้ยจะเห็นว่าเคิร์ฟเท้าเขาเยอะมากเพราะนั้นเท้าเขาจะแข็งถ้าเปรียบคนเราเหมือนรถอะเท้าเราก็เหมือนยางรถยนต์ถ้าคนที่อุ้งเท้าสูงเนี่ยมันก็เหมือนยางรถยนต์ที่สูบยางลมซะแข็งเพราะนั้นมันเวลากระแทกเข้าไปยางก็พังเร็ว
2: สูงอายุล่ะเกี่ยวไหมสูงอายุ
1: มีส่วนเพราะว่าเอ็นรองช้ำมันเกิดจากส่วนหนึ่งจากที่ความเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นอายุที่เยอะขึ้นเนี่ย
0: ไม่ต้องชี้มาตรงนี้
1: อ๋อป่าช้ำไม่ได้ชี้ไปถึงเอ็นฮะเอ็นมันจะเสื่อม
2: อาการหลักๆเขาคืออะไร
1: คือเจ็บที่ส้นเท้าส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่หลังจากเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วจะลงก้าวแรกจะเจ็บมาก 2-3 ก้าวแรกเนี่ยเจ็บแบบไม่อยากจะลงเดินเลยพอเดินไปสัก 3-4 ก้าวอาการจะเริ่มดีขึ้นเพราะเนื่องจากเวลาเรานอนพักหรืออยู่นั่งนานๆอย่างเงี้ยฮะเอ็นมันจะหดตัวทีนี้มันหดอยู่สั้นมากๆแล้วก้าวแรกมันยืดแรงๆเลยมันฉีกมากมันก็จะเจ็บเยอะพอเดินไปสักพักมันได้ยืดไปแล้วมันก็เลยสบาย
2: แล้วมันจะต้องตรวจยังไง
1: เบื้องต้นเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะเช็คเองว่าใช่ไหมเราอาจจะทดสอบดูก็ได้ครับว่ากดเข้าไปตรงส้นเท้าด้านในเนี่ยตรงที่ใกล้ๆกับกระดูกตรงนี้ฮะว่าเจ็บไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตรงนี้ที่จะกดแล้วจะเจ
2: ็บ
1: ใช่ถ้ามี2 อย่างเนี้ยโอกาสแทงหวยและถูกเนี่ย 90% แล้ว
2: หมอเคยเป็นไหมอ่ะ
1: เอาพูดจริงๆเลยนะครับเคยเป็นแล้ว1ครั้ง
0: จริงเหรอไปทำอะไรมาคะ
1: เนื่องจากเวลายืนผ่าตัดนานๆแต่ว่าช่วงนั้นเป็นอายุน้อยหน่อยก็จะเบาเร็วหน่อย
2: เมื่อกี้หมอบอกว่าตอนที่หมอเป็นเนี่ยหมอยืนนานๆแสดงว่าพวกแม่ค้าตามตลาดพนักงานตามห้างมีโอกาสเป็นเด็ก
1: มีครับ
2: เอ้างั้นมันต้องมีวิธียืนที่มันเป็นอาชีพหมอต้องทำยังไง
1: คือก็อาจจะต้องใช้เป็นการขยับบ่อยๆเปลี่ยนท่าอย่าให้มันไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งนานๆ
2: เอาไปว่าอย่ายืนเฉยๆ
1: ครับ
2: ขยับนิดขยับ
1: ถูกต้องครับ
2: ยกขาหน่อยช่วยได้
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้ายืนอย่างนี้ไปเลยนิ่งๆเงี้ย
1: ใช่
2: ไม่ได้
1: ไม่ค่อยดี
2: ไม่ดี
3: ในเมื่อได้รับความรู้จากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พิธีกรของเราพาแม่อูมและคุณหมอเอไปไหว้พระขอพรกันที่วัดโพกันครับ
2: ต้องบอกเลยนะครับว่ามาที่วัดโพเนี่ยนะฮะจะต้องมากราบนมัสการนะครับนี่ด้านหลังเรานี่นะฮะเป็นพระพุทธไสยญาตินะครับพระนอนซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยอันดับ3ของประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลให้แม่หายเป็นรองช้ำโอเคไหมนะ
0: ได้
2: อยากได้อะไรคิดในใจไว้ก่อนเลย
0: ขอให้อย่ามีลูกชายเป็นบอกเลย
2: ไปข้างในตามมาครับเชิญครับ
3: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเป็นวัดเก่าแก่และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากปัจจุบันวัดโพมีอายุมากกว่า200ปีเมื่อไม่นานวันนี้เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่าง Trip Advisor ยังได้จัดอันดับให้วัดโพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ17ของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียอีกด้วยครับ
2: หมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
1: ได้นวดตัวจริงเลยหมอ
2: นวดหมอนวดไง
1: นี่เดี๋ยวกดตรงนี้เลย
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่วัดโพกับแม่อูมิจดานางร้ายรุ่นเก่าของเมืองไทยในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปเดินเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไปฟังคุณหมอเอให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคลองช้ำกันอีกสักหน่อยดีกว่าครับ
1: คือจริงๆแล้วเอ็นรองช้ำมันไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว
2: ครับ
1: ที่ส้นเท้าเราก็จะมีผิวหนังกับไขมันชั้นไขมันอยู่ซึ่งตรงเนี้ยเวลาเรายืนหรือเดินเนี่ยตอนแรกที่เรากระแทกลงไปเนี่ยไอตัวส้นเท้าหรือไขมันใต้ส้นเท้าเนี่ยมันก็รับเป็นตัวรับแรงกระแทกไปก่อนที่เหลือค่อยกระจายเข้าไปในโครงสร้างข้างในไม่ว่าจะเป็นเอ็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อเ พราะนั้นถ้าตรงชั้นไขมันเราเด้งดึงดียืดหยุ่นดีหนาดีข้างในมันก็รับภาระน้อยหน่อยเนื่องจากชั้นไขมันตรงส้นเท้านี่มันเป็นไขมันที่พิเศษมากมันจะเหมือนรังผึ้งแบ่งเป็นช่องๆแต่ละช่องก็จะมีไขมันอยู่เกาะอยู่แล้วนอกจากมันแบ่งเป็นช่องๆแล้วมันยังมีเหมือนรากเนี่ยแทงเข้าไปในกระดูกส้นเท้าเพื่อไปยึดเกาะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราเดินตึ้งตึ้งตึ้งลงไปถ้าตรงนี้ไม่มีที่ยึดเนี่ยมันจะสไลด์ไปมาหมดเลยพังผืดมันก็จะลึกเข้าไปเหนืออีกชั้นนึงอยู่ระหว่างไอ้ไขมันเนี่ยกับกระดูกซึ่งเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับกระดูกส้นเท้าเราซึ่งเอ็นเนี่ยเวลาเราวางเท้าลงไปหรือเขย่งเนี่ยเอ็นมันจะมีการยืดถดยืดถดตลอดเวลาเพราะนั้นเวลามันยืดถดตลอดเวลามันก็คือมีการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นนั่นเองทีนี้ถ้ามันบาดเจ็บแล้วมันรับได้มันซ่อมแซมได้มันก็จบไปใน1วันแต่ถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะวันนั้นใช้งานเยอะหรือเอ็นมันยืดหยุ่นไม่ดีวันนั้นมันอาจจะบาดเจ็บเยอะกว่าการที่มันจะซ่อมได้มันก็เหมือนติดลบเหมือนติดลบสะสมไปทุกวัน
2: เอ๊ะหมอ
4: ครับ
2: แม่ไปไหนเนี่ย
1: นั่นสิครับ
2: เป็นไปได้ไหมว่า
1: หรือว่าอยู่ข้างใน
2: นี่ไง
1: ไปก่อนแล้ว
2: นี่ไงแอบนวดก่อนแล้วแน่ๆเลย

0: อะไร
1: ทำไมหนีมานวดก่อนล่ะ
0: ปวดขาไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่รอกันก่อนเนี่ย
0: ก็พาเดินได้ปวดเลยอ่ะ
1: โอ้แม่แต่แม่ชื่ออะไร
2: สมคิดค่ะ
1: แม่สมคิดระหว่างเอ็นที่ขากับหูเนี่ยนะฮะตรงไหนของแม่อุ้มตึงกว่ากันครับ
2: อ๋อที่เท้าจะตึงกว่าที่หูยังไม่ได้จับอ่ะ
1: เคยมีลูกค้าบอกว่าเป็นรองช้ำแล้วก็มาให้คลายให้ไหม
2: มีค่ะ
1: อ๋อเหรอมันมีท่าพิเศษสำหรับรองช้ำไหมทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้เราแก้รองช้ำให้เอาให้มันช้ำจริงไปเลย
2: รองช้ำเนี่ยมันจะมีหลายทิศทางมันก็มี4ทิศทางมีเป็นข้างนี
1: ้ตรงนี
2: ้ตรงนี
1: ้
2: ตรงนี้แล้วก็ตรงกลาง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้คือสมมุติว่านี่เป็นฝ่าเท้าเรานะมันจะเป็นตรงนี้1 2 3แล้วไม่ใช่ตรงนี้นะแต่มันกลายเป็นตรงนี้แล้วเราจะแก้ไงฮะก
2: ็อันนี้จะนวดแนวก่อนนะคะเราต้องตื้อพื้นขาให้เขานิ่มก่อนถ้าว่าขาเขาไม่หย่อนเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหานะทำไม่ได้คือห้ามกดตรงที่เป็นเด็ดขาด
1: ผมดูทรงนะการแก้รองช้ำเนี่ยแม่น่าจะพอทำได้แหละแต่ว่าแก้เท้าดำเนี่ยแม่ แก้เท้าดำไม่แก้ง
2: ก็เอาล้างเท้า
1: ไปขัดดูทำไม
2: อยากจะลองด้วยไหมล่ะคะ
1: อ๋อลองได้ด้วยเหรอแม่เอาสิแหมก็บอกสิเออก็ไม่รู้ไงเออก็บอกผม
0: ไม่ใช่เฮ้ยหนูอะนวดมันนอน
1: เอาผมไปนอน
3: กับเลย
1: แต่นึกว่าให้ผมลองนวดแม่หน่อยไหมอะไรอย่างนี้ผมก็รู้แม่ปวดตรงไหนอะแม่ปวดเอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
3: หมอนวดตัวจริงเลยหมอแล้วนวด
1: เออหมอนวดไงเออ
3: โอ้นี่เดี๋ยวกดตรงนี้เลยก็ถามคุณหมอนิดนึงเวลานวดคนเป็นเดลองช้ำเนี่ยนานไหมครับก็นวดไปแล้วอาการจะดีขึ้นนะฮะ
2: ก็เขาจะรู้สึกตอนนั้นเลยแล้วดีเลย
3: จริงไหมต้องมานวดซ้ำหลายครั้งไหมคร
2: ับ ก็ประมาณ2ครั้ง
3: 2ครั้ง
2: แต่นี่ว่าอยู่ที่พฤติกรรมด้วยนะคะถ้าว่าเขายังไปทำเดินเยอะๆใช้ขายเยอะๆมันก็จะเป็นกลับมาใหม่เร็ว
1: แล้วสมมติว่า2ครั้งละยังไม่หาย
2: ส่วนใหญ่ไม่เคยเจอนะ
3: อันนี้มันมีข้อห้ามใช่ไหมครับว่าใครห้ามนวดนะฮะ
2: ใช่ค่ะก็มีไข้นะครับเป็นไข้อยู่ไม่นวดเลยนะคะแล้วกระดูกแตกหักตรงไหนก็อย่าไปจับเขาตรงที่ก็เป็นนะคะข้อพับต่างๆนะก็ไม่ให้นวดเราต้องรู้ด้วยเพราะว่าการจะเป็นหมอนวดที่ดีต้องเรียนก่อนนะเขาจะมีเรียนอนาโตมีนะคะแล้วก็มีระบบกล้ามกายของเราต้องรู้หมดนะคะต้องเรียนระบบการหมุนเวียนของเลือดเป็นยังไงลงมาจากห้องไหนไปห้องไหนอย่างเงี้ย
3: เราถามคุณหมอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 60ค่ะ
3: โอ้มีปัญหาเรื่องทางสุขภาพอะไรบ้างไหมฮะ
2: ก็ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเบาหวานความดัน
2: อ๋อความดันจะมีบ้างนิดหน่อย
3: ครับ
2: แล้วก็กินยาคุมไว้ก็ปกติ
3: แล้วโรคพวกเนี้ยถ้าจริงๆแล้วเป็นข้อห้ามไหมฮะถ้าสมมติ
2: เป็นข้อควรระวัง
3: ข้อควรระวัง
1: เหรอ
2: คือหมอต้องถามก่อนว่า

0: คุณมีโรคประจำตัวไหมเป็นอะไรกินยาอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นพวกความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยต้องนวดด้วยความระวังสังเกตด้วยเขามีอาการแบบไหนขึ้นมา
1: คือนวดได้นวดได้แต่จะได้รู้วิธีบางคนไม่เข้าใจว่านวดไม่ได้เลยโอเคขอบคุณแม่มากนะ
2: จ้
1: าขอบคุณแม่ครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวพาคุณหมอกับแม่อุ้มไปทานดีกว่าหิวกันยัง
4: ลุ้นใหญ่ค่ะ
5: ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันก่อนครับว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วต้องรักษาอย่างไร
1: เป็นแล้วต้องรักษาตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไง
6: คือตัวโรคเนี่ยจริงๆมันไม่หายเพราะว่ามันเกิดจาก
7: มันไม่หาย
6: ตัวโรคไม่หายขาดโรคไม่หายก็จริงแต่อาการปวดเนี่ยหายได้แล้วก็กลับมาเป็นซ้ำได
1: ้มันมีท่าบริหารไหมหมอ
6: ทางง่ายๆเบื้องต้นเราก็อาจจะเอาผ้ามาสักผืนนึงก็ได้ผ้าเช็ดตัวมาคล้องที่ฝ่าเท้า
1: ขออนุญาตนะ
6: แล้วก็ดึง
1: อันนี้เดี๋ยวแบบจะได้เป็นประโยชน์ให้แม
6: ่ดึงแล้วเราจะเห็นว่าข้อเท้ามันจะถูกกระดกขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนเป็นสัก1ชุดทำซ้ำสัก10ชุดเช้ากลางวันเย็นเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันได้ยืด
2: คุณหมอคะมีนี่ให้แม่ขึ้นไปยืนไม้อ่ะไม้ที่เป็นฉากเนี้ยได้ไหม
6: จริงๆอันนั้นดีมากเลยครับเพราะว่าถ้าเทียบท่าเนี้ยอันนี้ระดับอนุบาลท่านั้นก็ระดับมหาลัยความตึงเพียงแต่ว่ามันต้องขึ้นกับว่า
1: เกรด
6: ใครจะไปยืนถ้าเกิดการทรงตัวไม่ดียืนอาจจะล้มลงมาแต่ถ้าการทรงตัวเนี่ยจริงๆผมแนะนำเลยไปยืนก่อสักไว้สัก 3-5 นาทีท่าที่2คือยืดตัวเอ็นลองช้ำโดยเฉพาะเลยต้องยกขาขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นขาขวาแล้วก็มือขวาจับนิ้วทุกนิ้วกระดกขึ้นคือดันขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราเพิ่มการนวดมันลงไปอีกสักนิดนึง
1: กดตรงนี
6: ้กดตั้งแต่ตรงส
1: ้
6: น
1: เท้า
6: ใช่แล้วเราจะคำไล่ไปเรื่อยๆจะคำได้เอ็นแข็งๆนวดไล่ไปจากส้นเนี่ยไปถึงตรงจมูกเท้าแถวๆนี้ฮะแล้วก็ไล่ไปไล่กลับสักนาทีนึงจะเป็นการทั้งได้ยืดหยุ่นของตัวไอ้รองช้ำแล้วก็ได้นวดมันไปในตัวเลย
1: โอ้หมอครับสุดท้ายมันไม่ไหวเลยอย่างที่หมอบอกมันเป็นโรคที่ไม่หายขาดด้วยผมอยากจะผ่าตัดได้ไหมให้มันหาย
6: เอางี้ก่อนก็อย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่อาการปวดหายได้เอง 90% กว่าเลยนะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะมีส่วนน้อยๆสัก 5-10% ที่รักษาทุกวิถีทางมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝึกกล้ามเนื้ออย่างที่เรียนไปตอนต้นหรือใช้ยาลดปวดแล้วมันไม่ได้ผลแล้วคนไข้ทนความปวดนี้ไม่ได้การผ่าตัดก็จะเป็นทางเลือกเขาก็จะเข้าไปตัดตัวเอลองช้ำส่วนที่เสื่อมเนี่ยทิ้งออกไป
1: นี่ไงแม่อย่างนี้ป่ะที่เอียไปใช่ไหม
6: ใช่เลย
1: หมอครับ
6: ครับ
1: จริงๆแล้วคือยืนอย่างเงี้ยควรไม่เกินกี่นาที
6: อ๋อจริงๆคือที่เราแนะนำก็ประมาณสัก 3-5 นาที
1: แค่นี้นะ
6: แค่นี้
1: เดี๋ยวมันจะอักเสบ
6: หลังจากนั้นถ้าขึ้นกับน้องใครทนได้เยอะก็เพิ่มได
1: ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับจะพามาทานร้านนี้เนี่ยฮะจะมีแบบเป็นร้านที่ว่าวัยรุ่นก็จะมานั่งกันชิคๆ
2: เป็นดาราเปล่าคะ
1: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอะ อะไรก็ไม่รู้ ขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะ
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าตอนนี้รุ่นใหญ่ของเราคงจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักดื่มน้ำกินขนมให้ชื่นใจกันดีกว่าครับ
1: ผมพามาที่ร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหม
2: อะไรคะ
1: ผมหาร้านอื่นไม่เจอครับ
2: ทำไมร้านนี้สะดุดตา
1: ไม่ใช่ร้านนี้คือดังมากในย่านนี
6: ้
1: แล้วก็เป็นที่ชิคที่แบบว่าวัยรุ่นต้องมานั่งกันชาวต่างชาติก็มาทำไมถึงได้ชื่อว่าบลูเวล
2: ทำไมคะ
1: ไม่รู้ครับไปถามเจ้าของสิครับแบบนี้นี่จะเป็นอัญชันนะผสมกับนมนะครับอันนี้ก็ไอศครีมมีอัญชันเหมือนกัน
2: นี่ค่ะบูเวลเนี่ยบูเวล
1: เห็นไหม
2: คือปลาวานสีฟ้า
1: เขาจะเน้นสีฟ้า
2: คือเขาบอกว่ามากินที่นี่กลับออกไปเป็นปลาวานกันหมดนี่มอคค่าเฉาก๊วย
1: นี่รสชาติเป็นไงแม่รสชาติเป็นไง
2: ก็มอคค่าไง
1: ปะโถแม่จ๋า
2: เต็มค
1: อแล้วหนูจะรู้แม่

0: ผมอยากชิมขนมปังนี้มากเลยอ่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: แม่แม่ต้องไล่ก่อนเหรอใช่เหรอ
1: ใช่ใช่ไม่รู
0: ้มันใช่เหรอแม่
1: น่าจะใช่นะแล้วใช่ใช่ใช่ชาโคป่ะ
0: ใช่ชาโคแต่ว่าไอ้ตัวเนยมันเป็นมูสกาแฟแล้วที่แม่ราดอ่ะคือกาแฟคือรสชาติเขาจะแบบว่าเข้มข้นนะฮะแล้วก็หวานนิดหน่อยเองหวานไม่เลี่ยนตัวขนมปังเขากรอบมากนะ
2: เปรี้ยวในบูเบอรี่นะ
0: ใช่มันเลยแบบเข้ากันพอดีเลย
1: เข้ากันหมดทุกอย่างเลย

0: ริงอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคนสวยใจจะสั่นเป็นพิเศษ
1: น้องสวยจังเลยเป็นดาราเปล่าคะ
2: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้
0: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะครับ
3: แหมเผลอไม่ได้เลยนะครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันต่อว่าโรคนี้มีความอันตรายหรือไม
0: ่อันตรายขนาดไหนสมมติว่าเป็นปุ๊บเขาจะลามไปจนกลายเป็นโรคอะไรใหญ่ตัวไหมหมอ
4: คือจริงๆแล้วตัวโรคมันไม่มีอันตรายเลยเป็นแค่ความเจ็บเท่านั้นเลยสมมติเราเดินแล้วเราเจ็บเราอาจจะต้องเขย่งบ้างบิดบ้างมันก็ทำให้เท้าเราสะโพกเราถูกบิดไปด้วยซึ่งมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อแต่ละชุดมันทำงานผิดปกติไปมันก็อาจเจ็บบริเวณอื่นตามมาได้เช่นปวดเข่าปวดสะโพกปวดหลังตามมาได้
0: คุณหมอถ้าเราเลือกรองเท้าผิดล่ะเช่นใส่คับเกินไปเป็นรองช้ำได้ไหม
4: คือถ้ารองเท้าคับเฉยๆเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเกี่ยวแต่ว่ามันขึ้นกับว่ารองเท้านั้นใช้มานานหรือยังมันจะรับแรงกระแทกได้หรือเปล่าร
0: องเท้าควรจะเปลี่ยนทุกกี่ปีอย่างนี้ดีกว่า
4: ผมไม่อยากให้ไปจำตัวเล
0: ข
4: เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าเราใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเดินน่ะมันแปลกๆแล้วรู้สึกว่าเดินแล้วมันรู้สึกมีเอียง
0: ไม
4: ่กระชับอะไรอย่างนี้ดีกว่า
0: เป็นไงบ้างครับวันนี้เอาจากที่ไม่เคยมาที่เว็บโพเลยว
1: ัน
0: นี้มาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับแม่
1: แถวนี้ก็ไม่เคยเดินเนี่ยมาเดินครั้งแรกรู้สึกอุ้ยเหมือนกับเป็นเด็ก
0: แฮปปี้แฮปปี้เนาะอยากให้แม่ฝากถึงคนที่ชมอยู่เอาง่ายๆสูงอายุแล้วล่ะแล้วชอบอยู่แต่ที่บ้าน
1: ใช่
0: ไม่อุดคู
1: ่ไม่ดีค่ะถึงอายุมากเราก็ออกมาหาความสุขความสำราญได้มาเดินเล่นชิมนู่นชิมนี่ช็อปนู่นช็อปนี่นะคะ
0: ออกมางี้มาเจอผู้คนเจอนู่นเจอนี่บางทีมันก็มีรอยยิ้มให้กับตัวเราเอง
1: ใช่มีผู้ชายมองอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: จริงเหรอยังหมอก็โดยมากอยู่แต่ในโรงพยาบาลได้มาที่วัดโพเป็นไงครับวันนี
4: ้ก็ดีนะก็ไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่มัธยมก็หลายสิบปีเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะ
0: ฝากถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ละกันนะครับแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าครั้งหน้านะครับจะพาไปพักผ่อนที่ไหนกัน
5: รุ่นใหญ่ภาษา
0: แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ซูมเข้ามาเห็นลิ้นไก่ทำไมเนี่ยคนเขาบอกคุณหมอต้นนี้โกรธไหมคะ
4: ไม่โกรธเลยมันเป็นความจริงครับสันทีนสันทีน
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ปวดกระดูกอีกแล้ว
0: เฮ้ยโทรเรียกแอมบูแลนซ์เลย
1: หมอมีจางรักษาหายไหม
0: แอมบิทจองห้องเลย
1: นี่หมออยู่ตรงนี้ปรึกษาก่อน
0: จองห้อง CIU ไปเลย
1: อะไร CIU University
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุ

นะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะเออคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างเออทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะละเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์ใช่ไหมเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดาเออนั่นแหละจนท่านนนทุกมันน้อยเนื้อต่ำใจเออจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บั่นทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบั่นทอนความชั่วพระอิศวรท่านแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทำไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วนี่พันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ๊บจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายถ้าเธอมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วบนฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะมันให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันน่ะตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงส์นะนนทุกมีอะไรที่คุณไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่าง2 อย่างอ้าวอะไรบ้างอะไร1 ตรี
สองจักรตีเป็นไงรูปร่างเป็นไงสามแง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่งฮะก็สามแง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปลาท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่งสามแง่งแล้วก็อะไรท่านจักรคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธสองอย่างที่เป็นวุฒิพันธ์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้มาแค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มาสองอย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมี3เรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณนะมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลับรอดภัยมนุษย์ต้องมี3เรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะฮะให้ครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไร

อ่านได้หมดนะฮะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณแฉลบรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันเนี่ยท่วมหัวไหมท่วมหัวแต่หากินได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณแฉลบรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นกะล่อนกะล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่งสองเรื่องแล้ววิชาก็หาเองพระนั้นพระนารายณ์เข้ามาพระนารายณ์ก็ต้องคิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดเอาไปคุยกับมันก่อนไม่พระรายไม่คุยเอ้ยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักรักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่สองมือถ้ามีสี่มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระนารายณ์บอกกูจะตัดคอมึงมึงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกไหมท่านกูให้มึงไม่เลิกแน่นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจับตัดคอเลยแล้วมันเลิกไหมท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากอ่ะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรใช่ไหมท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพระจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยถ้ามิจฉาทิฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิให้ได้ถึงจะมีอะไรมีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาไปงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเมื่อจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญพอไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสำสนเธอไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้อ้าวเขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าหลวงพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดครับระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึง

0: หลวงพ่อตายเลยถ้าคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านก็เบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระถ้าบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่า skill นี่ก็ SKILL ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว H ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดมันยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าก็ไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7 7ชั้นเอามาจากไหน7ชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์7ชั้นน่ะกี่ชั้น
1: 6ชั้น
0: ไม่ใช่โน่นๆคนนั้นกี่ชั้น6มีอะไรบ้างจาตุมหาราช
2: ดาว
0: ดึง
2: ยามาย
0: ามา
2: ด
0: ุ
2: ส
0: ิ
2: ตา
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
2: น
0: ิ
2: มานารด
0: ี
2: ปาระน
0: ิ
2: ม
0: ิ
2: ตว
0: ัสวดีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกสิลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัชทัศน์นะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปไม่เอาเลยทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำว่านะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเรียกมันหน่อย เพราะนั้นคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมแต่หลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแต่ปาล์มเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถวๆวัดทางนันบุรีอ่ะแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกก็แล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงยังไม่รู้เรื่องอีกแล้วเจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะ โอ้อารมณ์เจ๊นี่รู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมฮะเรื่องอะไรพระไม่ชอบอะไรบ้างหนึ่งฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมน่ะนี่ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทำให้กินน่ะไอตัวเองทำเป็นทำเป็นทำเก่งแต่ทำแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีสายบัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีสายบัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำอะไรเอาท่านจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อหอมเยอะๆใช่ไหมท่านดีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันน่ะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านนั่นแหละก็ทำถวายพระไปทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดีนควรจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆนะหอยทางสุราษฎร์สุราษฎร์หอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะชิ้นใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างงั้นก็หาไปให้ท่านซีถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงหอยแครงพระก็ไม่ได้แดะไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกระจี้รี่ใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นการละกินีต่อที่บ้านนั้นต้องสวดมัชฌิมยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณะสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมได้ไหมท่านทำแทนพระอย่าไปด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระแล้วชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าววันละกี่มื้อสามมื้อพระกี่มื้อพระก็สองมื้อใช่ไหมบางองค์ก็มื้อเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันหนึ่งก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิวพระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่นี้และจะกลายเป็นจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังคงอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมันเนี่ยอีแจ๋วมึง

คาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะๆเออให้ตุนแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นน่ะด่าซ้ำด่าซ่าตุนรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็ เดี๋ยวไปด่ามันนะคนรับใช้ท่านปัญญาพิษกินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้ละข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้วจะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาทะลุมากินด้วยกันไหนๆอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันจะขดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันเนี้ยท่านเออไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยเอออีแจก็ต้องมานินทากันใช่ไหมแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่จะอยากพูดนะยี่คุณนายคนนั้นน่ะแม่ฉันจะคนนั้นจะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายจะขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างเออนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านสนุกจะตายหาดูตลกท่านเออเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกทั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็นสองเราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนท่านตกลงเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับแล้วที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะแล้วอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2 อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหมไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่3พุทธเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั้นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่ามั้ยมหาไทยมั้ยมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่มั้ยเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่มั้ยท่านแล้วเป็นอบจ.มั้ยอบต.ด้วยมั้ยถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพท.มหาไทยมันก็ต่างกันใช่ไหมท่านมันต่างกันไหมท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกิน100 ปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกิน100 ปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45 ปีเพราะนั้นไม่เกิน45 ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยนะท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะๆแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันนั่นจำเป็นต้องเอาเทวดามาดูพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจักรวรรดิที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นล่ะไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้ว

ไอคนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาไล่ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งศึกนะก็จะศึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะอย่าบอกหลายๆคนพ่อเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่าเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กวัดสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยเราเรียกว่าเสียงนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อละก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527น่ะมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บุรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบุรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้2 อยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิด3อยากมีนักท่องเที่ยว4อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์5อยากให้มีนักเทศและนักเขียน5เรื่องก็ผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่5สิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่ไงท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรครับพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาจะบอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแล้วความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาอาตมาอ่อนเปรี้ยเพลียแรงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะอะไรที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่3 4เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทางนั้น1นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านในที่นี้ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปากมึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะฮะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนหูมันเร็วเร็วต่อคำชมก็ชื่นใจไหมท่าน
โศกโทมกับคันติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนินทานได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกโทมกับคันติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันว่าและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุ่นเพลเขาร้องให้มาท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงนะเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กบ้านนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะฮะคนเราเกิดมามันสองขาดท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาดเท่านั้นแหละท่านโดนลูกคาดนะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านคาดหวังลูกจะเป็นยังไงงั้นแต่คนชังคาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบั่นนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทโทต้องปริญญาเอเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนค่ะเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะเลิกอะไรจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงล่อก็ล่อขอขู่ไม่ได้ข่มทุบหน้าท้องถอนหน้าขาจะสลบไปจมูกอ่ะคนนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสาระเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆนะเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะถ้าสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอ้ห่าเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันก็บวชเป็นพระไม่ศึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วนั่นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้สองเริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆทั้งนั้นหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยมาทะลึ่งตึงตังทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกไหมให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่ค่อยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะซวยเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันไปละกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังเรื่องผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินแม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมานะเอารถมาให้เจอมันอย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้น

ราต้องฝันใฝ่ของเราเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่าน อย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันแล้วกัดฟันไว้เรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านดับธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักฝากกันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักฝากกันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกรุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาแล้วมานะเครียดแล้วมันจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆว่าทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานเสร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรล่ะท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะแปะแปะแปะแปะแปะแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีพวกเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ลุกลมผมกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด อะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าได้ทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเยอะเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกรสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรพูดไอ้พูดมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอเมาเหล้าอะไรมันไอนั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมยมีคันโพงปุกสายไว้ไปสาวอกอกกรรมน้ำรถเชื่ออกเราแสดงว่าเรียนม.ศ.4ใช่ไหมม.4หรือม.5อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบ

0: จ็บจนตาย จ
1: ำแม่นเนี่ยนะเป็นไอความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะ Don't mention it อย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าอ่านมาอ่ะพอเห็นมั้ยสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือ3บทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยอย่างน้อยต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระ2แต่งกลอนยาวเป็นมั้ยท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออามานวยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสกุลลักให้ท่านเล่นกุลลักขะแล้วใช่ไหมและจบลงด้วยการกุดบายของเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกรอนสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยาดำรงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณท่านวันนามสกุล
2: อาร
1: ีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้แล้วเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายครึ่งสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นเดี๋ยวนั้นฉันก็มีหนึ่งชิ้นในท่านอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกเบอร์ไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตัวเมียที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8 บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเท้าฟักแฟงแต่น้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นไงหน้าพระเป็นไง
2: สวย
1: ไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระ

0: ้างมากๆยังไม่อยากปิดการนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นเข้าก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสืออะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: คุณผู้ชมคะครูคนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000 บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันกลต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. ทำเบามีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวชัวคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุ

ที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้

0: เสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Testซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นอันแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียด

ได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมริสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมริสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็สนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากรอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียน

รู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะและในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆ เนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆเรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะ
หรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆและก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่หนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทําให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซีเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซีเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซิเลียนซ์ขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้า
หรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าพึ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

ถ้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
2: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
2: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
2: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
1: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
2: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
1: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
2: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
1: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
2: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
1: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
2: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
1: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
2: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
1: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความ

0: ผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนําเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ชีวิตของคนเหล่านี้ต้องมีปัญหาแน่นอนไม่มากก็น้อยเริ่มตั้งแต่ว่าเกิดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนนั้นความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายก็ทำให้เรามีสิ่งท้าทายมากมาย เมื่อเจอร้อนเจอหนาวหรือว่ามีอาการหิวหางกระหายน้ำก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดังนั้นชีวิตของเราก็มีปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติปัญหาเพราะเกิดแก่เจ็บตายตัณหาเพราะปัญหาเพราะชีวิตเราต้องมีเวทนาต้องมีทุกขเวทนามีกายแล้วก็ต้องมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยและทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนมีอยู่วันหนึ่งก่อนที่พระพุทธองค์ปรินิพพานพระองค์แสดงธรรมให้กับพระสาวกสักระยะหนึ่งก็เรียกพระอานนท์มาอานนท์ให้ช่วยเทศต่อพระตถาคตจะไปพักผ่อนพอปวดหลังอันนี้แม้แต่พุทธเจ้าก็ปวดหลัง นี่เรียกว่าธรรมดาพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่ากายหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนถูกลูกศรลูกหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรแต่ผู้ที่ขาดปัญญาก็จะรับลูกศรลูกที่สองซึ่งด้วยนามผิดนั่นคือเพราะขาดปัญญาแล้วความทุกข์ที่ไม่จำเป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติแต่เกิดขึ้นเพราะเราเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงนี่อาการของจิตใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงสร้างปัญหาที่ไม่ควรจะมีหรือไม่ต้องมีมันจะมีอาการอย่างหนึ่งที่มันก็เป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้ภาษาปาลีในชื่อคำว่าอุปาทานะหรืออุปาทานคำว่าอุปาทานนี่เรามันจะใช้ทั่วไปที่ความหมายง่ายๆว่าคิดเอาเองว่าโอ้เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูตอนดึกๆสงสัยผีหลอกแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ไม่ใช่มันเป็นอุปทานคิดเอาเองเห็นไหมแต่ว่าคำว่าอุปทานว่ามีความหมายจำเพาะในพุทธธรรมผมเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ถ้าเอาแค่นี้ก็ยังไม่ชัดเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่เราต้องยึดมั่นถือมั่น
และไม่ถือว่าผิดอย่างเช่นสมมติเราจะเดินในอุโมงค์ที่มันมืดตื้อๆเนี่ยเราก็ต้องถือไฟฉายใช่มั้ยเราก็ต้องยึดยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาที่เราอยู่ในอุโมงค์ออกจากความมืดแล้วเราจึงว่าแต่ความยึดมั่นถือมั่นที่มีชื่อว่าอุปาทานมีเงื่อนไขว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราและยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่ปล่อยไม่ได้หรือว่าที่คนทั่วไปไม่รู้จักวิธีปล่อยเอายกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเดิน มีเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้วันนี้ดูสวยหรือว่าวันนี้ดูหล่อและความรู้สึกพอใจเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าหน้าตาเราหน้าตาคือของเราเราคือหน้าตาเพราะถ้าใครชมมาวันนี้ต้นไม้ดูสวยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราความรู้สึกเกิดทันทีสุขกระทบเกิดทันทีและเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ในการที่เราหลงว่าสิ่งต่างๆเป็นเราเป็นของเราแบบนี้เป็นตัวทุกข์แท้ๆเอย่างครูบาอาจารย์สอนในร่างกายนี้ถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันต้องเชื่อฟังเราสิฮะแล้วต้องสั่งมันได้ว่าอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยแต่เราทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราจริงเป็นของธรรมชาติแต่เราไปนึกว่าเป็นของเราที่จริงเราอยู่มาใช้ชั่วคราวทีนี้การที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราอย่างที่เรียกว่าอุปาทานเรามีลักษณะทำให้เราเข้าใจว่าเราคือสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วตัวเราจะแย่ตัวเราจะไม่มีคุณค่าหรือบางทีคิดว่าตายดีกว่าอย่างทุกว่าคนไอ้เรื่องอกหักใช่ไหมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคนใดคนหนึ่งหรือในความรู้สึกที่มีโดยคนหนึ่งยึดมั่นถือมั่นถึงขั้นที่ว่าพลัดพรากจากความรู้สึกนั่นแล้วพลัดพรากจากคนนั้นแล้วบางคนไม่อยากอยู่ผูกคอตายประกาศความโง่ของตัวเองให้ทุกคนได้ทราบว่าเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของเราเป็นตัวของเราจริงๆในพุทธองค์ตรัสถึงอุปาทาน4อย่าง
ข้อแรกเรียกว่ากามอุปาทานอุปาทานในกามอันนึงคือลักษณะการฝากความหวังในความสุขความเจริญในชีวิตไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆถือว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้จะอยู่ทำไมท่านจะเห็นคนที่ enjoy กิน enjoy เที่ยว enjoy ก็เรียกว่า enjoy ชีวิตแต่จะหมายถึง enjoy กามนั่นแหละเวลาเขากำลังหลงไหลเขาก็ไม่ค่อยเห็นโทษหรอกแต่จะสังเกตว่าพวกนี้แหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงอยากตายเร็วๆไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาคือกามป่วยแล้วไม่มีสิทธิ์ได้เสพกามไม่มีความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็เรียกว่าชีวิตเขาก็เลยหมดค่าตายดีกว่าหรือว่าเห็นคนอื่นที่เป็นโรคร้ายแรงอยู่วาระสุดท้ายของชีวิตอ้างว่าสงสารโอ้อยากให้เข้าไปเร็วๆจะได้ไม่ทรมานในบางทีก็เป็นความสงสารจริงในบางทีก็เป็นเรื่องความยึดมั่นถือมันในกามมากกว่าแต่ว่าเราเห็นว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ความสุข ไม่กามาสุขแล้วไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปทำไมถือว่าทรมานเปล่าฉะนั้นในโลกนี้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ครองเรือนและผู้เป็นคารวาสก็มีสิทธิ์จะได้เสพจะได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้ในระดับหนึ่งแต่พุทธองค์ทรงเตือนว่าระวังนะเพราะถ้าเราหลงกับมันจะพาเราไปสู่ความชั่วได้ไปสู่ความซึมเศร้าได้ลองสังเกตว่าคนที่เขาเพลิดเพลินกับกามมากมีเงินมีทองเป็นดาราเนี่ยเป็น เพื่อเขามีสิทธิ์จะเสพกามเต็มที่อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนก็ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเสพสุดท้ายเป็นโรคซึมเศร้ากันเป็นแถวเพราะเขาให้ความหวังในความสุขแบบนี้มากเกินไปความสุขอย่างนี้มันจะตอบสนองความต้องการในจิตใจของเราไม่ได้เป็นแค่ความเพลินชั่วคราวเท่านั้นเองดังความยึดมั่นถือมั่นในกามไม่ได้หมายความว่าห้ามเสพสิ่งเหล่านี้ห้ามเอนจอยสิ่งเหล่านี้เลยแต่ให้เราระมัดระวังอย่าให้คุณค่าอย่าให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปจนกระทั่งว่าศักดิ์ศรีของเราคุณค่าของเราความหมายของชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะเหมือนกับปล่อยให้เขายิงลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเข้ามาในหัวใจแล้วการหลงอยู่กับความสุขทางเนื้อหนังนี้ก็มีคำเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่าเหมือนใบมีดโกนที่อาบด้วยน้ำผึ้งเนี่ยคนเห็นแต่น้ำผึ้งไม่เห็นใบมีดโกนก็เลียแล้วก็ได้รสหวานของน้ำผึ้งแต่ตอนหลังจึงรู้ว่าลิ้นบาด
นั้นความสุขอย่างนี้มันมักจะมีโทษอยู่ในตัวของมันที่ต้องเราดันระวังสิ่งไหนที่ทำให้มีอัตตาตัวตนหรือศักดิ์ศรีและถือว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอุปทานที่จะต้องรักษาต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดขึ้นให้ควบคุมข้อที่สองก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อความเชื่อทางศาสนาที่นี่ทุกคนก็ต้องมีคือไม่มีไม่ได้ใช่ไหมความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อต่างๆมันไม่ใช่ว่ามันผิดอยู่ในตัวของมันแต่ว่าผิดที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างสมมุติว่าคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นแล้วไปที่ไหนก็เที่ยวประกาศว่าเป็นอย่างนี้จริงๆจนกระทั่งเราก็เป็นเจ้าของทฤษฎีหรือมันเป็นที่ทุกคนรู้ว่าเชื่ออย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมีพิสูจน์ว่าที่เราคิดนั้นมันผิดเราจะวางใจยังไงไหมบางคนเนี่ยรับไม่ได้ใช่ไหมต้องสู้เพื่อปกป้องความคิดของตัวเองนโยบายของตัวเองทั้งที่ด้วยเหตุผลจริงๆนี่ก็ยอมรับว่าใช่เราผิดเขาถูกแต่จิตใจของเรานี่ไม่หยุดหยุ่นพอที่จะปล่อยวางความคิดเดิมและรับความคิดที่ดีกว่าเพียงเพราะว่าเราไปถือว่าความคิดเดิมนั้นเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมเหมือนกับว่าถ้าเขาล้มความคิดทฤษฎีนั้นก็จะเป็นความคิดตัวเราเป็นความเป็นการลดและการล้มตัวเราเราพลัดพรากจากสิ่งใดเหมือนกับว่าเราพลัดพรากจากตัวเราส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นตัวทุกข์นั้นวิธีปฏิบัติของนักปราชญ์คือรับข้อมูลต่างๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็ฟังแล้วก็ใคร่ครวญกรรกรองสุดท้ายพอใจกับความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ถือความคิดอย่างนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์บางทีก็แบ่งปันให้กับคนอื่นแต่เราก็ไม่ลืมคำว่าไม่แน่มันไม่แน่ตรงไหนก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งข้อมูลเราผิดข้อมูลนี่เราได้จากไหนบางทีก็ได้จากอาจารย์หรือได้จากหนังสือหรือได้จากสื่อต่างๆซึ่งเราก็ไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่าถูก 100% แม้แต่ความคิดพิจารณาของเราอาจจะมีผิดพลาดก็ได้แต่บางทีข้อมูลแล้วเนี่ยถูกหมดเลยแต่ไม่ครบอาจจะถูกในบางส่วนสมมติในสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์พูดถึงโลกถึงภูมิศาสตร์ถึง สัตว์ทั้งหลายในโลกข้อมูลเข้าครบหมดแต่ยังไม่มีใคร
ไปอเมริกาแล้วหลังจากที่มีชาวยุโรปไปอเมริกาเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกี่ยวกับอะไรก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสทฤษฎีใหม่หรือว่านักวิทยาศาสตร์พูดถึงเชื้อโรคก็มันก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งก็เลยคิดทฤษฎีขึ้นมาแต่พอมีกล้องจุลทรรศน์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็ต้องจัดความคิดทฤษฎีให้ตรงกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในบางเรื่องนี้เรามั่นใจมากว่าข้อมูลเราถูกเลยไม่มีที่สงสัยแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่านี่ก็เป็นความคิดเห็นที่ดูเหมือนจะใช่แต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมันจนกลายเป็นศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่การปกป้องความคิดอันนี้เปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจะเปลี่ยนใจและทุกคนรู้ว่าแล้วเปลี่ยนใจแล้วจะเสียหน้าคำว่าเสียหน้านี่ก็เป็นก่อนที่เปิดเผยถึงคำว่าอุปทานชัดๆข้อที่3เรียกว่าศีลปัตตุปอุปทานศีลปัตเนี่ยมันเป็นคำว่าศีลกับวัฏฐะศีลสิ่งที่ไม่ทำวัฏฐะสิ่งที่เป็นขอวัดปฏิบัติที่เราทำแต่โดยความหมายกว้างๆเรียกว่าวิธีการหรือว่าจะว่าเทคนิคก็ได้คือบางคนก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะถูกอย่างอื่นไม่ได้เรียกก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากอย่างเช่นในเรื่องของพิธีกรรมจะเห็นชัดที่สุดว่าพิธีกรรมต้องอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้นิดเดียวแหละมันจะไม่ขลังมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในสงฆ์ของเราก็มีเหมือนกันเรื่องการสวดมนต์นี่สวดปฏิโมกข์นี่บางท่านก็ถือมากเรื่องการสวดอย่างเช่นการออกเสียงโนเนนอันนี้ก็จะมีถือว่าจะต้องออกเสียงโนเนนนึอย่างเนี้ยอยู่ในจมูกทั้งที่ชาวอินเดียหรือว่าเจ้าของภาษาบาลีสันสกฤตไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้แต่ในสงฆ์ไทยก็จะต้องนึอย่างนี้โอ้โหถือว่า

สวดได้เก่งมากสวดได้ตรงมากแล้วถ้าไม่สวดอย่างนี้ก็กลัวจะการสวดจะเป็นหมันคือเอาเรื่องรายละเอียดในเรื่องการออกเสียงในพิธีกรรมเป็นตัวตัดสินว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นในวิธีการในเทคนิคเลยว่า

การในการปฏิบัติธรรมที่เขาถือว่าต้องทานเจจึงจะบริสุทธิ์จิตใจจึงจะบรรลุธรรมหรือจะต้องฉันมือเดียวหรือจะต้องคือเอาสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆนี่ก็ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปดังเราก็ต้องระลึกถึงเป้าหมายแล้วหลักใหญ่ๆแล้วก็หลักที่ว่าเป็นขอปลีกย่อยให้สอดคล้องกันแต่ระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเทคนิคในวิธีในขอปลีกย่อยจนเกินไปเพราะสุดท้ายมันเป็นตัวที่ลึกซึ้งเรียกว่าอัตวาทุปทานอันนั้นหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือความเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนคือในภาษาไทยเราก็โอ้ต้องลดอัตตาใช่ไหมลดอัตตาตัวตนในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าบางทีเราต้องปล่อยวางอัตตาตัวตนที่นี่ไม่ใช่เพราะอัตตาตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราคิดเอาเองอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ใช่ในตัวเราแต่ว่าคำว่าอากาศคืออะไรใช่ไหมมีอะไรมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราว่านี่คืออากาศเราว่าอากาศวันนี้อากาศเมื่อวานนี้อากาศพรุ่งนี้แต่ตัวอากาศมันคืออะไรไม่มีใช่ไหมมันเป็นคอนเซ็ปที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่สิ่งที่มีก็คือมีร้อนมีเย็นมีฝนมีหมอกมีนั่นมีนี่มีความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนต่างๆนานาแต่เราสรุปรวมเรียกว่าอากาศแต่ตัวอากาศมีไหมที่จะแยกออกจากเมฆจากฝนจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีท่านพุทธองค์ก็บอกว่าชีวิตคำว่าอัตตาตัวตนเหมือนคำว่าอากาศที่จริงมันก็มีร่างกายมีความรู้สึกต่างๆมีความคิดความจำต่างๆมีกิเลสมีคุณธรรมต่างๆมีการรับรู้ทางตาหูจมูกอันนี้คือสิ่งที่มีจริงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์พุทธเจ้าจึงสอนให้เราให้ดูว่ากายก็สักแต่ว่ากายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยสัญญาก็แค่ความจำความหมายรู้ต่างๆสังขารก็คือพวกกิเลสพวกคุณธรรมอาการต่างๆของจิตใจเท่านั้นเองวิญญาณก็ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตาเห็นรูปก็เป็นวิญญาณหนึ่งหูได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณหนึ่งวิญญาณหนึ่งตายวิญญาณหนึ่งก็เกิดขึ้นเห็นอะไรนี่ก็เรียกว่าตาวิญญาณที่ตามันเกิดพอได้ยินเสียงแล้ววิญญาณที่ตาตายเกิดวิญญาณที่หูเป็นก็มีวิ่งไปอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ในเรื่องอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจริงจริงจนกระทั่งตัวเราสุขภาพจิตความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิด อยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นขึ้นตัวเราขึ้นสิ่งนั้นลงตัวเราลงพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเหมือนกับว่าชีวิตหมดความหมายไป

คยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3

0: องคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1% เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้และก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั้นเนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกนี่อาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

วัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบ

เงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

ธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็การแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอน

ในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกัน
ถ้าเราเจริญ

บ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะใส่อยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติ
รายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะอิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

เตสุจิระปารินิพุตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ช่วยด้วยใจแอนรังแกอีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาพการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาพสรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันติสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เต้นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วก็จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียง ต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆองค์จะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากหนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากให้เราพากแต่มันเป็นการพากที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากหนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากกลัวการพากหนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมพากทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมพากขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญยรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันทนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมพากช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นพากสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงคะปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็ภาคไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงภาคได้
2: กินข้าวไปตั้ง6ถ้วยแน
3: ่อ๋อยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
4: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
2: ไม่ได้โกหก
4: โกหก
2: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่อง9เนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงองแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอ้นที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะเราก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอ้นพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
5: ตอนนั้นคุณสรรสนีเนี่ยนะคุณสรรสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับเข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสรรสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะเมื่อปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได
2: ้ยัง
0: จุดไฟเติมฝัน
6: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
7: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
8: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
7: สอน MSN ได้ไหมคะ
8: MSN พอได้ครับ
9: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได้
7: ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันแล้วก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์
9: ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
7: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
10: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีน่ะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
8: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหลายอายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาต้นเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆเราต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50 50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
6: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรษณีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
11: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสันสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะเชิญคุณอาด้านทางคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสันสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินอลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
11: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
12: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
13: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมีเสียงอ้อนก็โดเรมอนน่ะโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
14: อยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงยังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาบอกเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลยไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
15: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิบเลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
16: ออกไปเล่นที่ไหนมา
7: โอ้ยคือว่า
17: ถ้าภาษาหนึ่งงานเยอะก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
7: คือ
16: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
7: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
17: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขตั้งหากล่ะ
7: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
17: เดี๋ยวนายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
7: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
17: โอ้ยจะทำอะไรน่ะ
7: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
17: หยุดนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
7: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
17: ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
7: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
11: ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าเกิดมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นน่ะถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ์

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำเช่นเคยที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเรานะคะจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าอันดับแรกหนูอยากทราบว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะในร่างกายของเรามันมีบริเวณไหนหรือจุดไหนบ้างเหรอคะ
1: ค่ะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะทำหน้าที่สำหรับป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เหมือนต่อต้านต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆตำแหน่งที่พบบ่อยก็ตำแหน่งที่พบก็เช่นที่คอนะคะรักแร้หรือว่าข้อพับขาหนีบนะคะนอกจากนี้ยังมีในร่างกายภายในอีกในช่องอกช่องท้องหรือว่าที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างตัวทอนซิลก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือมะเร็งที่มีจุดกำเนิดจากเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองซึ่งเซลล์ชนิดนี้ก็คือตัวลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ค่ะจะมีอายุหรือว่าลักษณะยังไงเหรอคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพบได้เกือบทุกช่วงอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยกลางคนคนสูงอายุก็ตามนะคะพบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: แล้วเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็พบว่าอาจจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อย
1: ค่ะแต่ก็พบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ลักษณะอาการนะคะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอาการเด่นๆก็คือเรื่องของก้อนนะคะเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองโดยปกติต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะคลำไม่ได
0: ้
1: หรือว่าอย่างทอนซิลที่เห็นเนี่ยก็จะโตไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอาการอย่างที่เด่นชัดเลยก็คือจะมีก้อนเพิ่มขึ้นตามร่างกายหรือเป็นก้อนผิดปกติเกิดขึ้นตามร่างกายเช่นที่คอรักแร้ขาหนีบหรือว่าข้อพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทอนซิลที่โตมากผิดปกติค่ะ
0: ค
1: ่ะนอกจากเรื่องก้อนแล้วเนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางครั้งเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของไข้เรื้อรังได้น้ำหนักลดได้ค่ะไข้เรื้อรังที่เราหาสาเหตุไม่เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องการติดเชื้อโดยปกติไข้ก็จะเกิดจากการติดเชื
0: ้
1: อแต่บางครั้งเนี่ยใครที่ไม่มีเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็เรื่องของอาการอ่อนเพลียที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่าน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
0: แล้วในจุดต่างๆที่คุณบอกว่าจะมีลักษณะก้อนที่โตขึ้นนะคะคือเป็นก้อนเนื้อเป็นโผล่ขึ้นมาจากร่างกายของเราในจุดต่างๆ
1: ใช่เช่นก้อนที่คอนะคะบางคนก็มีการอักเสบเหมือนอาจจะคิดว่าเป็นตุ่มน้องหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก้อนนั้นก็ไม่หายไปทานยาแก้อักเสบทานยาฆ่าเชื้อนะคะก็ไม่หายไปนะคะก็ต้องมาตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตัดก้อนรวด
0: แล้วก้อนนี้คือถ้าเกิดขึ้นแล้วอะค่ะผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะรู้สึกเจ็บหรือคันหรือเคืองอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก้อนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะไม่มีอาการเจ็บนะคะเพียงแต่ว่าก็จะรำคาญนะคะหรือว่าถ้าหากว่าก้อนมันโตมากผิดปกติหรือโตเร็วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือว่าไปกดทับอะไรได้บ้างนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คืออย่างที่บอกพิธีกรนะคะคุณแก้มบุ๋มมาไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราก็จะตัดชิ้นเนื้อนะคะตรงตำแหน่งที่พบก้อนนั้นเนี่ยเพื่อไปตรวจวินิจฉัยเขาเรียกว่าวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
0: ค
1: ือหลังจากตัดชิ้นเนื้อพยาธิแพทย์ก็จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์นะคะว่าตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะตัวต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเนี่ยเป็นชนิดไหนอย่างไร นะคะเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะ
0: แล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยค่ะถ้าตัดแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาหายคือมันจะหายขาดเลยไหมคะ
1: โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้การรักษาเนี่ยมีการรักษาใหม่ๆเข้ามาช่วยร่วมกับยาเคมีบำบัดนะคะก็เข้ามาช่วยทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งก็มีโอกาสหายขาดได้ค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษามีหลากหลายหรือว่ามีทางเลือกยังไงบ้างนะคะ
1: วิธีการรักษาหลักของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือการให้ยาเคมีบำบัดนั่นเองนะคะซึ่งยาเคมีบำบัดก็อย่างที่เราเคยทราบกันว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องผมร่วงบ้างคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะแต่ว่าก็ในปัจจุบันนี้ก็มียาใหม่เข้ามาเสริมนะคะรวมทั้งมียาป้องกันผลข้างเคียงต่างๆทำให้หนึ่งผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้นอันที่สองผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดำเนินการรักษาไปได้จนจบการรักษาโดยที่ผลข้างเคียงน้อยก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอะค่ะก่อนที่จะมีก้อนเนื้อหรือว่าก้อนชิ้นต่างๆที่โตขึ้นมาจากในส่วนต่างๆที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเราจะสามารถป้องกันตัวได้ไหมคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีการสาเหตุที่เกิดมาจากอะไรซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คล้ายๆกับมะเร็งอื่นๆนะคะที่ว่าอาจจะสาเหตุไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแต่ยังไงก็ตามก็แนะนำว่าก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองตามปกติรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์แล้วก็ของอะไรที่ดูอันตรายนะคะเช่นพวกของหมักของดองใช่ไหมคะเหล้าบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าก็ควรงดเหล้าบุหรี่นะคะของหมักของดองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการป้องกันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: แล้วก่อนที่จะได้รับการรักษาค่ะคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจระหว่างตัดชิ้นเนื้อเนี่ยคนไข้ก็จะมีความกังวลอยู่นะคะก็แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าก็เตรียมใจก่อนนะคะไม่ต้องไปกังวลมากนะคะถ้าหากผลออกมาเป็นหรือไม่เป็นยังไงเนี่ย ก็คือมีความผิดปกติอยู่แล้วถ้าเป็นก็จะได้รักษาอันดับที่สองคือเมื่อถ้าเป็นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเนี่ยแพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นระยะไหนนะคะโดยที่การตรวจเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะที่ช่องอกท้องรวมทั้งเรื่องของการเจาะไขกระดูกนะคะหรือบางรายเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติที่อื่นเช่นมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อตรวจระยะของโรคเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงจะเริ่มการรักษา
0: แล้วระยะของการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะสามารถแบ่งได้เป็นกี่ระยะยังไงบ้างอะคะ
1: ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระยะนะคะระยะแรกก็คือดูตามกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่พบนะคะโดยที่จากการเอ็กซเรย์แล้วก็การตรวจร่างกายกับการเอ็กซเรย์นะคะเช่นถ้าตรวจพบกลุ่มเดียวนะคะกลุ่มเดียวของเช่นที่พบที่คอด้านใดด้านหนึ่งอันนี้1กลุ่มนะคะก็จะเป็นระยะที่1แต่ถ้า

0: พบ2กลุ่มขึ้นไปแต่อยู่ข้างเดียวกันคือยังไม่เลยลงมาสมมติว่าเกิดที่เหนือกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือตรงประมาณกลางที่แบ่งช่องอกกับช่องท้องถ้าเหนือกระบังลมหรือใต้กระบังลมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นระยะที่2ถ้าระยะที่3ก็คือมีการข้ามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระยะที่4ก็คือเกิดที่อวัยวะอื่นนอกต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะก็มี4ระยะด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง4ระยะก็สามารถรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้ทั้ง4ระยะเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีบนความโชคร้ายนิดนึงนะคะว่าเป็นโรคมะเร็งนะแต่เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้แม้จะเป็นระยะที่4ก็ตามนะคะ
1: ซึ่งหลายๆโรคเนี่ยถ้าเป็นระยะที่4แล้วก็อาจจะรักษาไม่หายขาด
0: อาจจะรักษายากหน่อยค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมีการลุกลามอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาค่ะจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายที่มากขึ้นด้วยไหมคะในการแพร่กระจายอะค่ะ
0: การที่เป็นระยะหลังๆนะคะคือระยะของโรคเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของโอกาสการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคกลับเป็นซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วคือการลุกลามก็คือเป็นจากระยะที่1เป็น2 3 4นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นระยะใดระยะหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลเรื่องของผลการตอบสนองต่อการรักษาหรือว่าผลการที่จะหลังการรักษาถ้าหายขาดแล้วก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำถ้าเป็นระยะหลังเนี่ยโอกาสหายขาดแล้วกลับเป็นซ้ำก็อาจจะมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะมีประมาณ60กว่าชนิดได้น
1: ะคะ
0: นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นชนิดย่อยๆแบบไหนก็อาจจะผลการรักษาต่างกันไป
1: แล้ว60กว่าชนิดถือว่าเยอะมากชนิดไหนที่คนไทยเป็นมากที่สุดอะคะ
0: ค่ะ60กว่าชนิดนี่คือชนิดย่อยๆแต่ว่าชนิดหลักๆเนี่ยก็จะมี2ชนิด
1: ค
0: ือแยกตามชนิดของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่กล่าวไปตอนต้นนะคะก็ได้แก่แยกเป็น2ชนิดตามเม็ดเลือดขาวก็คือ B เซลล์กับ T เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าลิมโฟมานะคะก็เป็น B เซลล์ลิมโฟมากับ T เซลล์ลิมโฟมานะคะก็มี2ชนิดหลักๆที่คนไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเป็นมากเนี่ยก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B เซลล์นะคะอันนี้พบมากกว่า T เซลล์แล้วก็มีผลการรักษาตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยดีกว่าด้วยนะคะในกลุ่ม B เซลล
1: ์แล้วจุดที่เกิดขึ้นส่วนมากคนไทยที่คุณหมอพบว่าคนไข้มาค่ะจะเกิดขึ้นส่วนไหนมากที่สุดนะคะ
0: ส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็พบตามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาจจะพบได้ทั่วร่างเลยนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่พบบ่อยที่เห็นชัดอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นชัดด้วยก็เลยมาเร็วก็คือที่คอทั้งสองข้างนะคะก
1: ็
0: จะบริเวณลำคอสองข้างเลยจะมีก้อนออกมานะคะบางคนก็มาตั้งแต่เล็กๆนะคะถ้าเกิดเขามีกวางนะคะมีความสนใจหรือว่ากังวลมากก็จะมาเร็วก้อนเล็กแต่บางคนก็มาตอนที่ก้อนโตมากนะคะก็มี
1: เป็นก้อนลักษณะกลมๆหรือว่ามีคอจะมีลักษณะอาการบวมขึ้นเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเพราะบางชนิดก้อนโตเร็วก้อนก็จะโตมากเลยนะคะแต่บางชนิดก้อนโตช้าก้อนกลมๆเล็กๆมาเร็วอาจจะมีแค่ก้อนเดียวให้เห็นเลยว่ากลมๆค่ะคลําได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแผลมีหนองมีอะไรไหลออกมาด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแยกจากการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วระยะเวลาในการรักษาค่ะต้องในแต่4ระยะที่แบ่งออกมาค่ะถ้าอย่างรู้ระยะแรกหรือระยะที่4ระยะเวลาในการรักษาก็จะแตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเช่นถ้าหากว่าเป็นระยะต้นๆแล้วก็บางท่านคนไข้บางท่านเนี่ยมีอาการพิเศษที่อาจจะต้องให้นอกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเนี่ยอาจจะให้การฉายแสงร่วมด้วยอาจจะลดระยะเวลาของเคมีบำบัดลงนะคะโดยปกติการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดก็จะให้ประมาณ 6-8 ครั้งนะคะก็คือมาให้ทุก3อาทิตย์ทุก 3-4 อาทิตย
1: ์
0: 6-8 ครั้งนะคะก็จะจบการรักษาแต่ในบางรายเช่นถ้าหากว่าก้อนโตมากหรืออยู่ในตำแหน่งที่อาจจะจำเป็นต้องฉายแสงนี่ก็อาจจะให้แค่ 4-6 ครั้งแล้วก็ตามด้วยการฉายแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะคะทุก 3-4 อาทิตย์แล้วก็ประมาณ6-8 ครั้งเช่นเดียวกัน
1: ค่ะซึ่งหลายๆคนพอพู

0: ถึงการรักษาด้วยการฉายแสงเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะมีผลบางคนบอกว่าผมร่วงอ่อนแอแบบดูซีดเซียวอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: คือคนไข้อ่ะค่ะจะต้องดูแลรักษาตัวเองในระหว่างที่ทำการรักษายังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะก็เหมือนกับคนปกติเลยนะคะระหว่างการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วพอทราบว่าเป็นมะเร็งทุกคนก็จะแบบมีความเครียดนะคะ
0: กังวล
1: นะคะก็ต้องตรงนี้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยว่าต้องเครียดให้น้อยลงกังวลให้น้อยลงนัดนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพตัวเองโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพอก้อนหายแล้วก็ยังต้องมาตามนัดทุกครั้งอันนี้ก็จะช่วยในการรักษาให้ได้ผลดีค่ะ
0: คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะถ้าไม่มีลักษณะอาการที่มีต่อมโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถตรวจพบด้วยวิธีอื่นไหมคะอย่างเช่นมาตรวจประจำปีตรวจสุขภาพร่างกายแล้วจะพบมะเร็งอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะ
1: ค่ะก็ถ้าหากว่าไม่มีก้อนต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นเนี่ยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเรื่องของไข้เรื้อรังใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของน้ำหนักลดเบื่ออาหารทานไม่ได
0: ้
1: ก็จะมีวิธีทางการแพทย์เช่นการตรวจเลือดการเอ็กซเรย
0: ์
1: หรือแม้กระทั่งการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยก็จะช่วยในการหานะคะว่าคนไข้เนี่ยอาการที่ว่าเนี่ยคือไข้เรื้อรังเนี่ยนะคะหรือน้ำหนักลดทานอาหารไม่ค่อยได้เนี่ยเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ถ้าหากว่าตรวจไม่พบสาเหตุใดๆจริงๆเนี่ยวิธีการที่ลึกลงไปเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในช่องอกช่องท้องหรือเปล่าหรือว่าการเจาะไขกระดูกเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในไขกระดูกร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยนะคะในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได
0: ้ค่ะก็เป็นโรคที่สามารถรักษาได้หายได้ก็อยากให
1: ้
0: คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจในสุขภาพในการเช็คสุขภาพประจำปีค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องต่อมน้ำเหลืองโตแต่ว่าถ้าในรายบางรายนะคะที่ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่หากว่ามีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียรับประทานอาหารได้น้อยหรือน้ำหนักลดหรือว่าไข้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการมาเช็คสุขภาพเบื้องต้นทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะทราบความผิดปกติที่นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้เราไม่มีโรคอะไรนะคะการใช้ชีวิตแบบปกติโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่นะคะหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณขาและข้อเท้ากันค่ะในผู้ป่วยบางรายหรือว่าในผู้สูงอายุนะคะที่มีการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองบริเวณขาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดอาการบวมบริเวณที่ขาและเท้าได้ค่ะท่าเริ่มต้นวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบแบบนี้นะคะเพื่อใช้รองบริเวณขาให้ยกสูงค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำตามไปพร้อมกันเลยนะคะขาข้างที่เราบวมนะคะเราจะวางไว้บนหมอนให้ยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะวางหมอนไปตามแนวยาวของขาเรานะคะจากนั้นนอนหงายค่ะให้เรากระดกข้อเท้าขึ้นลงในลักษณะเร็วแบบนี้นะคะทำ 50-100 ครั้งค่ะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อใส่การบีบตัวของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดนะคะเพื่อช่วยลดอาการบวมค่ะให้เลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นการลดบวมของขาและข้อ

0: ทาวน์นะคะเราจะทำวันละประมาณ 50-100 รอบเป็นอย่างต่ำแล้ววันหนึ่งเราสามารถทำได้วันละหลายๆรอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทำเครื่องดื่มบำรุงปอดนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมกันเลยค่ะ

เราจะหั่นแครอทก่อนนะแครอทก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเข้าเครื่องปั่นนะคะแครอทนี้ถือเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีวิตามินสูงมากแล้วก็ที่สำคัญเขามีเบต้าแคโรทีนนะช่วยในเรื่องของการสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะใส่แครอทแล้วก็ก้านเซลลี่นะคะก้านเซลลี่ตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก้านเซลลี่เราสามารถที่จะทานเป็นสดก็ได้นะคะหรือไปลวกให้สุกก็สามารถทานกับสลัดได้เหมือนกันนะคะเราก็จะหั่นผักผลไม้รวมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนที่จะลดความอ้วนนะคะก็สามารถที่จะทานแอปเปิ้ลเขียวได้เพราะว่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในการไดเอทได้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะเครื่องดื่มวันนี้จะช่วยทำให้เกิดความสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลแดงนะคะแอปเปิ้ลแดงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแอปเปิ้ลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นฟูจิหรือจะเป็นยี่ห้อแจ๊สหรืออะไรก็ได้ที่แต่ราคาไม่ต้องแพงมากนะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราจะไม่ต้องการความกรอบหรือว่ากลิ่นรสของแอปเปิ้ลแล้วนะคะเราจะทานรวมกันกับผักชนิดอื่นด้วยเราจะได้ผักผลไม้รวมแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตเราสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจะเป็นรสไขมันต่ำหรือเป็นปกติธรรมดาก็ได้นะคะรสธรรมชาติก็ได้แล้วก็มีน้ำมะนาวสดนะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะโดยที่เราใช้ผลไม้และผักรวมกันปกติเวลาเราทานผลไม้ปั่นหรือน้ำปั่นเนี่ยเราจะใช้น้ำเชื่อมนะหรือน้ำผึ้งลงไปช่วยหรือใส่นมไปช่วยเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเราทานลักษณะนั้นคือเราจะได้น้ำตาลจากน้ำเชื่อมแล้วก็ได้ไขมันจากนมเข้าไปอีกนะคะและวันนี้เราจะใช้เป็นผักผลไม้พวกนี้เราสามารถปั่นรวมกันได้เลยเราจะได้ไฟเบอร์จากผักผลไม้เหล่านี้สดๆได้เลยนะคะเราก็ใส่ลงไปสักส่วนนึงเราอาจจะใช้ผักผลไม้เพิ่มก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราทำเป็นผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงปอดนะคะเราก็ใช้ผลไม้และผักเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมโยเกิร์ตเข้าไปนะคะโยเกิร์ตนี้เราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือเราใช้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปสัก1หรือ2ช้อนก็ได้นะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะคะในสูตรของเราวันนี้เพราะว่าเราต้องการเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ำแข็งลงไปช่วยนิดนึงเพื่อให้เกิดความเย็นนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยทานอาหารที่เครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของเนื้อผลไม้ปั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ความเย็นจะช่วยทำให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นที่เราใช้นะคะในที่เราจะทำเป็นตัวของเครื่องดื่มบำรุงปอดวันนี้นะคะเราควรจะใช้เครื่องปั่นที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนิดนึงนะคะค่อนข้างจะมีความเร็วสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการปั่นให้เนื้อผลไม้ทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดเราจะปั่นไปเลยนะคะสังเกตดูว่าผลไม้มันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนะเราสังเกตว่าถ้าเนื้อของผลไม้ทั้งหมดทั้งผักเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะก็ใช้ได้อันนี้ยังอีกนิดนึงนะคะอันนี้เริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วนะเราก็ส่วนผสมจัดเสิร์ฟได้เลย

0: ทีนก็สามารถที่จะไปสร้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำให้ร่างกายเราต้านมะเร็งได้นะคะอีกอย่างนึงคือวิตามินซีจากแอปเปิ้ลจากมะนาวจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะที่บอกว่าบำรุงปอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิตามินซีหรือสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นมันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บออกซิเจนในปอดได้มากขึ้นนะคะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยสามารถทำเครื่องดื่มตัวนี้ดื่มได้นะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

เองอ่ะแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าเออป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

อยากจะให้เด็กได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมา

0: ป้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเราเป็นยายมันจะเป็นยายนั่นนะ
1: แล้วเดี๋ยววางจานนะคะ
0: มีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่ออกมาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
1: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยความเหมาะสมคุณเป็นอย่างไร
2: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งจ็อกกิ้ง

0: ิ่งการเดินไวพวกนี้ครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะช่วยป้อง
1: ใ
0: ช่ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
1: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
0: ใช่ครับ
1: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
0: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
1: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำแล้วอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
0: ใช่คร
1: ับแต่แล้วกับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
0: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับแต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: ปกติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่นี่มีปัญหามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นไม่จะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นเราตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับเสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการรองรับน้ำหนักอย่างดีครับเพื่อป้องกันการหกล้มด้วย

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTube ค่ะนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆแบบค่อยๆถ่ายไปอะไรงี้ใช่มั้ยคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นมั้ยมันก็ป๊อปๆๆๆๆๆอืมอะไรเงี้ยมันมีส่วนทําให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทํานี่เค้าก็เป็นนักจิตวิทยาเด็กออทิสติกด้วยนะเค้าก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้าอะไรอย่างนี้

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในชั่วข้ามคืนอะหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20 ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงและทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเออแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

0: ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำและหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่างนะก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะอย่างมีคุณค่าจริงๆอ่ะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัย

ทีนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อ่ะถ้าเป็นหนังสือถามมิติอ่ะมันก็จะทำให้เขาตื่นเต้นนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอ่ะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อ่ะเขาแบบเขาความที่เขาอยากดูมากอ่ะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอ่ะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาบอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: คือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะเออรบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือค่ะ
0: ค่ะรบกวนนิดนึง
1: อุปกรณ์
0: มันเยอะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: ได้
0: คุณค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเน
1: าะเช่นทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
2: น่ารักยิ้มเด็กๆชอบฟังนิทานมาก
0: ใช่ไหมคะ
2: แล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคนะตอนที่มามันเราให้เด็กยืมกลับบ้านด้วย
0: ไปอ๋อเหรอคะ
2: ไม่ฟังค่ะแล้วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ้าคุณได้มีแหล่งก็สามารถ
0: จะได้ได้ค่ะจริงๆก็มี
2: ได้หมดค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อเหรอคะ
3: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกลับที่บ้าน

0: 감사합니다.
1: เก่งมากถูกต้องเลยอ่ะ
2: ต
1: ั
2: วอะไรล
1: ู
2: ก
1: ตัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่ผมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กับผมพูดได้นะครับขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยเล่านิทานให้เขาเขามีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทำแบบนั้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
3: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
4: ครับ
3: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกำลังกายด้วยกันครับ
4: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
3: ใช่ครับ

0: อ้อยเล่าช่างสุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กๆก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองที่ต่างจากคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยๆทุกคน

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้น

นอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: พระมาจโรกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธสัจจะโกปิอจุตตะ

วาจตุรัสสะบุคคลนิติลังปะอัตตวาจินเตสิอัจฉาติสา

ติสะเวตัสสะลัญญาขันตะกะเลอสัมปันทางขะอันตะวาเวตสันตรังอุปาสังขมิตวาทะลังเกยาติจิตตวา

เหตวาปกะมิตรามิติความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขความสมบูรณ์ผลสุขจงบังเกิดแก่คณะท่านเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็เป็นกันที่8ซึ่งมีธนาคารอมสินเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็มีเนื้อหาสาระต่อจากกันที่7หลังจากที่ตาชูชกได้รับคำจากอจุตตรได้รับคำบอกเล่าจากอจุตตฤาษีก็ได้เดินทางมายังเขาวงกตพบช่อฟ้าจุลลิปก็สำคัญคะเนแน่ว่านั่นอาสมของพระเวสสันดรซึ่งเหตุการณ์จะเป็นเช่นใดนั้นก็ได้กล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับตับฟังสืบต่อไปอัสสโมอันวะภะ

ันสนุกละอัมมณียาระโหธาอันติภาวะดังชะรอบันทุกัมพลศิลาละมัดลอยลงสี่กันศาสตร์เด็ดดำรงสำรวมเกียรติถือเพศพนวดเป็นนักศิษย์สืบโบราณด้วยอุปนิสัยสมภารหน่อพุนทางกูอุนเท้าเธอผู้ซึ่งเสียสละมาให้สูนสวรรค์ย่างออกมาก่อสร้างซึ่งสมัตติงสาบาละมีนามพันไทยเท้าเธอก็โปรลงเปรมปรีปราโมดชูช่างโกปีแม่นั้นว่าเท้านรึงหอดหินไทยชาติธาตุเมถุนขันตวาตั้งแก่ก็มกมุอุนคำเมทอกะไอเกณฑ์ตะเกียกเดินโดยพันนัดแถวเธอเอินทางจำพาตามคำพระอาจุดจันเจ้าแจงจะขันดีพอล่วงวินทีไรยันโยด

ามก็มาหยุดยืนตื่นตนกนึกแน่แล้วสิว่านี่กูมาถึงไหนแล้วสิว่าเลี้ยวซ้ายแลฟ้าเห็นชอฟ้าอยู่ริบๆสองตาแกก็ไม่กำผิบเล่งและไม่แน่วันนู้นแล้วสิน้ออาตอมทันทีก็มีมโนพินลมปาลบลำพึงการว่าเวราปานฉันนี้นาที่จะมิดุนดังปัญจุนจะอายผู้เจ็ดจงด้วยสมเด็จพระอนุองค์นาคนาถมันตรีเธอเสด็จจอลีกลับกับจะแสวงหาพระลาภอนสันเด็จรีบร้อนลนก็มายังอาสมบรมมา

เล่มงามดวนดายด้วยตรามผ้าอามพิกแพงมาตุขามโอธรรมันดาวาสันตินี่เป็นกองแกงกีดกลั่นแสกุณสนมีมัชนิยาอันมืดมนขึ้นตัวมาอันยามเมื่อสามีจันทำทานมักทำรายด้วยแยมคายเข้าคอนติงเข้าทักทวงให้ทอดทิ้งเสียสันทาพนมาดแม่เอ็นว่าอาตมาจะลุกล้นลบเข้าไปขอซึ่งพาปิยะบุตรน้อยนอผู้แนบออกที่ไหนเลยพันนางเธอจะยอมยกซึ่งพาปิยะบุตรนั้นบาลมีน่าจะเสียที่ทั้งสองข้างฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสร้างก็จะเสียสันทาพนทั้งตัวกูผู้จนอัปมภาควาน้ำเลวอยู่หลังเลสังเวตอนตะวันลุงพุ่งนี้เธอสินะคอยให้พันนางเธอนาลิกละไปเจ้าลูกทั้งคู่เข้าสู่ดงยังแต่องค์สมเด็จพานชินนวงวรันราตอุปปาอุปหาสังกมิตตวะเราก็จะได้ลิกละเข้าจำพาะพระเพนพักแล้วทูลขอพยอดหลักปิโยรสได้แล้วเราก็จะบทตีจรมุ่งหน้าไปหาเมียจะไม่เสียทีที่ทรางมาหอบลวนคิดและตันพาเอากองหวนหาที่นอนพอจำปินปอนสอกซ้อนให้พลจะสุรัตบาเท่าก้มปีนทรุณพระราชขึ้นสู่ชะงอนข้าเอาพามก็นั่งสมสาเอาคำหนึ่งหนึ่ง

วันรติงในรันตีทันชีนอนเนื้อสิงคอนเขตพระอาวาสส่วนสมเด็จพระนางนาถเสด็จบรรทมในห้องพระอาสมบรมมาศาล

ก็แผ่ไม่ตีลงสู่นินทราลมมาสายาดพระนางให้วาดวาดจนพระบรรจุปัจจุสมัยก่อนไม่รับสนิททรงพาสุบินนิมิตพิษปันลาดลามกันทานว่าเอกูปุรินโตยังมีบุรุษผู้หนึ่งนานดามรำ

ันเชนโตกันถืมเท้าตั้งข้อขู่ตำราช่วยฉันดานางชุนกัญชาให้หลุดผ่านรูปพังก้อนประวัติทั้งซ้ายขวา

พระนางมัตสีเมื่อตาชูชกมานอนอยู่ใกล้กับอาสมของพระองค์ก็ทรงสุบินนิมิตว่ามีคทาชายผู้หนึ่งร่างกายกำยำร่ำสันถือมีดมาฉวยกระชากลากนางมายังมีหนำซ้ำยังฟันแขนทั้งสองข้างให้ขาดวินกันเด่นไปมิพอยังฟักดวงใจอีกหนึ่งดวงยังไม่พออีกฟักดวงตาอีกสองข้างซึ่งจะกล่าวในเนื้อหาสาระในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก็คงจะไม่จบก็จึงขอรวบรัดตัดใจความเทศไปตามที่เขาได้กล่าวไว้นะจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงโอท้าวท่านชีนาจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงโอท้าวท่านชีนาเมื่อจอ

นะแล้วชุดนะกัญชากนะวันรากนางไปนะวันรากนางไปนะนางไปนะฟักดวงตาดวงใจนางมองนะไม่เห็นนะนางตกใจตื่นนะคลุมคืนรำเค็ญนะหวนใจนะ

ความฝันนะเนื้อตัวนางสันนะจามบาลามองมอนะลุกจากที่นอนนะลิมจอลันโดนนะไปตามผัวตนละ

ดขออธิกรณ์โทษทางคำนับขยับพกรกลายกระเล็ดเด็ดคลาผ่านทวารดังกะเกาะก้องกึ้งสะพานตรำนียังสนานลันถึงพระกันตนักท้าวเธอจึงตัดผักออกมาว่ากูอีโตใครนั่นหนาใครนั่นสิว่าพระพุทธเจ้าค่ะ

เจ้ามาใหญ่ในเวลาปานชะนีพนองเอ๋ยนี่ก็ผิดเวลาการเลยเจ้าลืมคำปฏิญาณแต่แรกนิยมว่าจะไม่คบคาสมาคมกันในเชิงชันชันคฤหัสถ์เวลานี้ก็ผิดประหลาดอยู่หลากแล้วใหญ่เล่าเจ้าจึงล่วงมา

ไรพักกันนันดอกหรือพันนองหลักในเจ้าฟันเป็นประการใดอย่าเข้ามาข้างในและนั่งอยู่ตะนกบอกความฟันเข้ามาเถอะพี่จะช่วยทำนะ

ด้วยพยานของพระองค์เองว่าเสวในพรุ่งนี้จะมีปฏิฆา6ยาจกมาขอ2กุมารคันจะบอกความจริงไปกับพระนางมัตรีที่ไหนเลยแม่จะละทิ้งลูกได้อย่ากันนั้นเลยเราจะได้หยิบเอาเรื่องธาตุทั้ง4ซึ่งเรียกว่าเมื่อตอนนั้นน้องอยู่ในวังก็นอนในที่ดีๆที่นุ่มๆมาอยู่ในป่าต้องเอาใบไม้มารองนอนต้องนอนกับดินกินกับทรายธาตุทั้ง4จึงยักย้ายฝันจึงกลายเป็นฝันร้ายฝันร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีน้องจงกลับเข้าไปสู่ยังอาสมลูกทั้ง2คงจะตื่นแล้วพระเวสสันดรจึงได้ทํานายความฝันให้พระนางมัตรีได้รับรู้แต่ที่จริงนั้นพระนางมัตรีไม่เชื่อแต่ด้วยนางที่มีความเคารพต่อสามีจึงได้ตัดใจเชื่อแล้วก็กลับไปยังอาสมตอนนี้จะได้กล่าวที่พระเวสสันดรทำนายให้พระนางมัตรีว่า

ไม่เป็นรายะหรอกน้องนามัตตีนะไม่ต้องโศกสาวมองสีนะขอให้น้องนางนะกับยังกุดีว่าเดียวกันหาชารีจันต

นะจำเป็นนะอย่างไรละกลับมาลูกนะแล้วปลูกนะท้องลานะว่าแกว่ากันหานะอย่านอนตื่นสายและตื่นนันเถิดลูกยานี่แม่จำพาเจ้าไปนะฝังพ่อเจ้าไว้นะก่อนแม่เขาดงนาพังหัดนาเบื้องซ้ายนาอุ้มแก้วกันหานาพระหัดนาเบื้องฟ้านาของนวลระหงนาก่อนจุงไอชาลี

จะเลียกันนั้นหาลูกทั้งสองไม่นานนานนั้นต่างนางพางโซกีนกันหาชาลีแม่ต้องขอลานามัตรีจากไปนะเขานายแดนดงนาชูชกก่อนลงจากช่างงอนผ่านเดินตรงนาเข้าป่ายามินดายาลอราละตรงเขาไปหานาเวทสันดอนนาโอทาวนาชลานาพูดจาวาดล้อมนาพูดจาอมคอมชมทันละก่อนนานิยกแม่น้ำนาทั้งหา

ว่าฝ่ายชาลีกับแก้วกันนาหานาฟังพระบิดาพูดจานายังนานนาไว้ยกนาต้องลาวนาให้ไปเป็นทานจึงได้ชวนกันนา

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัฏฐกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมตจะสโกอุทูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัฏฐสูตรคือสูตรแห่งการปฏิบัติแล้วพึงให้เกิดความเมตตาต่อกันและกันทั้งนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขสันติภาพหรือผาสุขบุคคลใดที่ได้ศึกษาเหตุที่มาของกรณียมัฏฐสูตรถ้าย้อนรอยถอยหลังไปอีกหลายๆตอนท่านก็จะทราบว่าอ๋อคนเราที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับสัตว์สัตว์ไล่หนีอยู่กับคนคนไม่ปราณีอยู่กับผีผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวรารังเกียจนั้นก็เพราะเหตุว่าขาดการประพฤติปฏิบัติได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้แต่คนเคยรักกันแต่หากว่าไม่ศึกษาวิธีการของการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันมันก็ขาดสะบั้นองค์เสด็จพระทรงทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนกรณียมัฏฐสูตรว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือเป็นคนกล้าได้แก่เป็นที่พึ่งพาของตนและเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้เราก็อยู่กับใครก็ได้ประการที่สองอุชุนอกจากกล้าแล้วเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคนซื่อตรงอยู่กับใครก็ได้ประการที่3องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสว่าสุอุชูคนใจดีคนจะอยู่กับใครได้มันต้องยิ้มง่ายใจดีจะอยู่ในวัยไหนก็ตามถ้ายิ้มง่ายใจดีเราก็อยู่ร่วมกันได้บางคนนั้นยิ้มไม่เป็นหน้ามึนตึงตลอดการเป็นคนไม่ยิ้มง่ายนี่อยู่กับใครยากหน้านี่คิดขมวดตลอดเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจไม่ดีมีอารมณ์หงุดหงิดเพราะถือตัวคนบางคนถือตัว1ชาติวุฒิถือ1วัยวุฒิ

ถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขาไอ้ความถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขานี่อยู่กับใครยากเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาความจริงการเป็นผู้ใหญ่โดยอายุมากเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้น้อยได้ถ้าอยู่ร่วมกับผู้น้อยไม่ได้ถามว่าผู้ใหญ่คนนั้นที่มีอายุมากแล้วจะไปพึ่งพาใครอาตมาเฝ้าสังเกตดูเริ่มๆก็จะสงสารคนแก่ๆมีข่าวคราวเสมอว่าลูกหลานนะไม่นำพาไม่มาเยี่ยมใหม่ๆก็สงสารเพราะว่าสื่อมวลชนได้ออกข่าวไปตรุษสงกรานต์ก็ไม่มาหาปีใหม่ก็ไม่นำพาแต่บางหลายครั้งหลายคราที่ไปเทศให้คนแก่ฟังโอ้คนแก่บางคนนี่มีหน้าล่ะลูกหลานเขาจึงไม่รักไม่เลี้ยงถือตัวว่าฉันเป็นคนแก่กว่านะฉันแก่ฝ่าแกนะฉันเป็นพ่อแกนะฉันเป็นแม่แกนะฉันเป็นยายเป็นย่าแกความที่ถือว่าอายุที่นี้เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยในประเทศของเราเพราะการถือตัวนี้จะทำให้เข้ากับใครไม่ได้แล้วก็มักจะอ้างเสมอว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบน้ำร้อนก็หนังพองสิท่านผู้ชมอาบน้ำอุ่นก็พอยังเชื่อยิ่งชั่วหรอกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอนะก่อนแกนะที่มาสอนฉันก็เน้นเสียงอย่างนี้ใครเขาแนะนำเขาทำอะไรก็ไม่ได้ประการที่สองถือคุณวุฒิถือว่ามีความรู้มากกว่าเขาคนมีความรู้มากกว่าเขามันจะสวนคำพูดแล้วก็จะดูถูกคนอื่นๆที่มีความรู้น้อยกว่าจนอะไรพร่งออกมาหลายคนพูดไปดูตัวเองสิจบอะไรมาเดี๋ยวมาสอนฉันจบอะไรมาก็จบอะไรแล้วไอ้วิชาอัธยาศัยเนี่ยมันต่างกันจบอะไรมาแล้วแต่อย่าทำให้มันเกิดทิฏฐิอติมานะคือความถือตัวถือตนในความรู้ปริญญาต้องเยอะแยะที่ไม่มีคนเขารักเขาเลี้ยงเขาเยอะคือทำตัวเข้ากับใครไม่ได้และยิ่งสถาบันที่จบมายิ่งเป็นเรื่องสำคัญในประเทศไทยของเราก็ถือสถาบันกันจบปริญญามาเหมือนกันท่านแต่ไปถือสถาบันกันถ้าสถาบันนั้นถือว่าเลิศถ้าสถาบันนี้ถือว่าด้อยก็เหยียดหยามสถาบันกันเมื่อเหยียดหยามสถาบันกันแล้วก็อยู่ด้วยกันยากมันจะมีอะไรรัฐศาสตร์สิ่งต่างๆใช่ไหมก็มีสถาบันการศึกษาเนี่ยนะตั้งแต่ระดับประถมศึกษาก็ถือกันแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามคนที่เรียนสถาบันต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดังกว่าเขามักจะดูถูกโรงเรียนด้อยกว่าเมื่อรู้ว่าเขาด้อยกว่าแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันดูถูกเหยียดหยามกันระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีการดูถูกเหยียดหยามกันว่าจะตบสถาบันนั้นสู้สถาบันนี้ไม่ได้แต่ถามว่ามาเทียบระดับกันยังไงเขาขึ้นมาได้ยังไงต้องถามว่าเขาขึ้นมาได้อย่างไรเอาครั้นประจบต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็มีมหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศประเทศใหญ่ๆทั้งยุโรปอเมริกาก็มีสถาบันดังๆจบมาแล้วก็ดูถูกกันกับสถาบันที่ไม่ค่อยดังแล้วไอ้คนทั้งหลายก็ยกย่องเชิดชูถามว่าสถาบันมันช่วยดัดนิสัยเราได้ไหมไม่ได้มันทำให้เราเก่งขึ้นก็จริงแต่ทำให้เราเกิดทิฏฐิอติมานะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเรียกคุณวุฒิการไปดูงานก็เหมือนกันท่านผู้ชมให้เข้าใจว่า

ฉันไปดูงานที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นแล้วถ้าเกิดคุณวุฒิคือความรู้มาบวกกับชาติวัยวุฒิอายุเยอะคราวนี้เป็นเรื่องสองเรื่องที่อยู่กับคนยากนะเพราะฉะนั้นเราไม่เข้าใจเราบอกว่าคนเราไม่ต้องมียศชั้นอาตมาว่าคนไทยเนี่ยนะชนชั้นเยอะกว่าคนต่างประเทศบางประเทศนะท่านนะไปต่างประเทศเนี่ยอาตมาประเทศเนี่ยโยมคนหนึ่งอาตมากับประเทศที่เดนมาร์กก็มีโยมทั้งหลายเขาก็ทำงานกันก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่มาฟังเทศก็เป็นคนไทยมีโยมคนหนึ่งเขาก็บอกว่าท่านท่านเจ้าคุณไปดูอพาร์ตเมนต์โยมหน่อยอาตมาก็ไปดูก็ไปเห็นเสื้อตัวหนึ่งบอกโยมอันนี้มันของจริงของปลอมเนี่ยของจริงท่านของจริงขนมิ้งเนี่ยนะที่สมัยก่อนนางสาวนางงามจักรวาลเขาใส่กันนะของจริงท่านตัวเท่าไหร่600,000เอ้าแล้วไปซื้อมันยังไงเอาเงินที่ไหนไปซื้อล้างส้วมสิท่านล้างส้วมเอาเงินที่จากล้างส้วมทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดบ้านมาซื้อขนมิ้ง600,000 กว่าบาทแล้วโยมจะแต่งไปไหนล่ะอ้าวเวลาหน้าหนาวก็สวมเสื้อขนมิ้งไปล้างส้วมเขาบอกท่านเจ้าคุณคนต่างประเทศในยุโรปที่มันเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่เคยดูถูกกันเขาเป็นคนให้เกียรติกันอะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะไม่ดูถูกแม่บ้านที่ตามฟ้าเพราะถ้าไม่มีแม่บ้านเขาก็มีสุขอนามัยที่ดีถ้ายังมีแรงทำงานแล้วก็ท่านเจ้าคุณจำมาเถอะไม่ขี้เกียจตั้งตัวได้ไม่ได้กับพนันตั้งตัวได้ทุกคนเสียแต่ว่าคนไทยบางคนพอตั้งตัวได้แล้วชอบเล่นการพนันชอบเล่นหวยหลวงพ่อปัญญานันทะเจ้าคุณพรมบัตรประธานรังสิตท่านเป็นเจ้าคุณชั้นพรมท่านเดินไปเยี่ยมโยมไปเห็นคนไทยในยุโรปวันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งล้อมวงกันกินสกปรกแล้วเถอะแล้วก็เอาไฮโลมาเขย่าเอาไพ่มาเล่นกันซึ่งฝรั่งเขาไม่ทำท่านก็เลยโกรธเพราะอะไรเพราะคนไทยเรามันติดการพนันล็อตโต้ต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันไม่เขาไม่หมกมุ่นหรอท่านแต่คนไทยมันหมกมุ่นลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินบนดินทั้งเล่นกันประจำวันหวยปิงปองปิงปองเนี่ยก็อยากรวยทำไมไม่ทำงานเข้าไปสะสมเงินทองเข้าไปแล้วที่สุดพอมีเงินมีทองก็มาเล่นการพนันแล้วก็หายนะกลับมาประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกันเองนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่หันกลับมาคุยเรื่องนี้ว่าอย่าไปรังเกียจกันชาติวุฒิคนเรามันอาศัยต่างกันนิ้วมือมันไม่เหมือนกันหรอกท่านไอ้นิ้วโป้งเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ยกย่องชมเชยคนแต่บางทีไอ้นิ้วโป้งที่ทำมารวยหนักหนาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยบางทีก็ต้องแปะนิ้วโป้งท่านนะอย่างนั้นต้องสแกนนิ้วมือไปกู้นี่ยืมสินเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะเขานอกจากเซ็นแล้วนะเขาจะให้สแกนนิ้วมือด้วยนะเขาจะไม่นิ้วโป้งมันรวยมันใหญ่นิ้วชี้ก็มีว่าชี้งานนิ้วกลางไปหาความเป็นธรรมนิ้วนางก็ลดลงมาหน่อยนิ้วก้อยก็เล็กลงหน่อยแต่ถ้ามันไม่มีการประสานร่วมกันถ้ามันถือชั้นวรรณะมันไม่มารวมกันไอ้นิ้วกลางไม่งอตัวลงมานิ้วทุกนิ้วไม่มาจะหยิบอะไรได้ถ้าลงหยิบดูสิหยิบของดูสิหน้านิ้วมันเสมอกันหมดเกิดเป็นคนอย่าดูถูกวัยวุฒิคุณวุฒิกันชาติวุฒิคนที่มันเข้ากับใครไม่ได้นะมันถือชาติตระกูลในแต่ละภูมิภาคก็ถือชาติตระกูลเครื่องนามสกุลดังเพราะดังมาแล้วดังเพราะทำให้ดังแล้วก็สอนลูกสอนเต้าว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลดัง
พระเจ้าคุณผู้ทรงอิทธิพลแต่มันเป็นอิทธิพลไม่ใช่ด้านจิตใจแล้วลูกถ้าขอพรกันเสียผู้เสียคนไปหมดจะนำสกุลดังๆถ้าเคยเกิดมานำสกุลดังคือชาติวุฒิดังๆนะฮะมันก็ถือตัวไปเข้ากับใครไม่ได้ก็ชิงต้องนึกว่ามนุษย์เกิดมามันเท่ากันหมดนะท่านเกิดมาก็ที่เดียวกันเกิดมาก็เท่าๆกันน้ำหนัก3จุดกว่าเท่านั้นเองชาติตระกูลเป็นเครื่องที่ค้ำจุนให้เราได้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ไปข่มเหงข่มขู่เขาและอารมณ์หงุดหงิดพระสงฆ์ข้าเจ้าก็เหมือนกันบางท่านบางรูปก็อารมณ์หงุดหงิดพอเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณพอเป็นเจ้าคณะบริหารงานปกครองอารมณ์หงุดหงิดดุดาพูดถึงพระสงฆ์ดีกว่าง่ายๆดิท่านอาตมาเห็นมาเสมออันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นแต่อย่างนั้นอันนี้แต่อย่างนี้ชู้จี้จุกจิกกลับไปย้อนดูตัวเองสมบัติมาจากไหนถ้ามันผิดเรื่องระเบียบวินัยระเบียบพระธรรมวินัยหรือกฎเกณฑ์ไม่ว่ากันแต่ผิดเรื่องการเป็นอยู่พอเปลี่ยนไปก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแม้แต่จานช้อนจะฉันข้าวก็เปลี่ยนไปก็ไอ้ปากอันเดิมนั่นแหละแก่กระเพาะใบเดิมนั่นท่านลำไส้อันเดิมแต่พอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์การแต่งตั้งเป็นมีสมณศักดิ์พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอาตมาก็เห็นมาเยอะเราโยมก็พูดกันมาเยอะมากจึงบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเจอธรรมะก็ธรรมดานะอยู่ข้างล่างอาตมาเป็นญาตินะข้างล่างนะให้คุยกับบรรญาติถ้าอยู่บนอาสงฆ์รัฐมาศเราเป็นพระกับเป็นโยมแยกหน้าที่กันนอนเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราทำความเคยตัวกับเราวันหลังเราจะลำบากใจว่าเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะลำบากใจมันไม่มีใครได้ดังตลอดก็จะดุเกรียวกราดตวาดปราดเปรี้ยงเพราะอะไรเพราะถือชาติวุฒิคือชาติตระกูลยศศักดิ์ตำแหน่งมันไม่มีใครใหญ่กว่าใครในโลกนี้ท่านแม่บ้านก็อาตมาก็พูดเสมอพูดกับเธอดีๆพูดกับเขาดีๆเพราะอะไรเครื่องทำครัวก็อยู่ในมือเขาไปด่ามากๆเขาเดี๋ยวเขาเชือดคอตายท่านเรารู้ไหมว่าสิ่งที่แม่บ้านทำให้เรากินนั้นเขาเกิดเอายาพิเศษไปทีละน้อยแล้วตายนะท่านนะอย่าไปทำความแค้นให้กับเขาไม่ร่นโต๊ะไม่ได้กินด้วยกันไม่ได้เขาชิมมาแล้วไอ้ที่เรากินนะแม่บ้านแม่ครัวนะชิมมาแล้วเรานะกินขี้ปากมันด้วยซ้ำไปถ้ามันบ้วนน้ำลายใส่แล้วดุมากๆเขาทำไงท่านเอ้าให้ไปชงกับให้ไปเอารังนกไปเอารังนกมาเร็วๆช้าช้าช้ามันนิดอะไรขึ้นเสียงโอ้กินรังนกใช่ไหมดุบ่อยๆใช่ไหมแล้วชอบดุต่อหน้าคนแม่บ้านมันก็รังเกียจแต่มันจำใจจำยอมโอ้รังนกนะเอาสักหน่อยนึงเติมให้หน่อยนึง ดุดมาก้อนเดียวท่านเอ้ยนักกินดังบล็อบชื่นใจมีรสเค็มๆหน่อยๆใช่ไหมชงกาแฟก็เหมือนกันต้องเอาคาปูชิโน่ท่านเจอกั้วน้ำลายมันทำเงี้ยฟองฟอดเชียวนี่นะดุนักไม่ควรดุคนคนจะค่อยๆพูดเขาสอนเข้าไปแล้วก็อ้าวจะดุบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ดุเนี่ยให้รู้สึกว่าเรามีเมตตาไม่ใช่เรามีทิฏฐิอติมานะถือยศถือศักดิ์ถือความเป็นเจ้าของแล้วก็ให้อะไรที่ให้เราไว้กับเขาบ้างให้ลูกหลานซื้อของมาฝากแม่บ้านแม่เรือนบ้างเพราะเราเป็นผู้อาศัยเขาเราบอกเขาเป็นลูกจ้างเราก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้ล่ะท่านเราจะไปทำอะไรได้ทำไม่ได้เลยสงกรานต์เนี่ยง่อยกินกันทุกบ้านแล้วท่านถึงเวลาเทศกาลในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยเขากลับบ้านเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนะต้องไปง้อมันนะพอง้อมันกลับมาก็ด่าเหมือนเดิม
ก็สู้ไม่ด่าซะดีกว่าก็สู้สอนก็ซะดีกว่าตอนนี้ก็สอนง่ายให้เขาดูภาษาไทยเขาดูละครไทยให้เขาดูรายการอาหารแล้วภาษามันก็กระอารมณ์กันอย่าไปด่ามากนั่นนะคนอารมณ์กรุงเทพกับบ้านนอกมันก็พูดคนละอารมณ์คนละอารมณ์อยู่แล้วถ้าเราซื้อชาติวุฒิก็ใช้ไม่ได้ประกาศออกมาธรรมวุฒิถือการปฏิบัติว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยอมไม่ได้เราเป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้จนถึงเป็นพ่อมดแม่ผีเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นผู้ทำพิธีกรรมถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้ไม่มีเราไม่มีใครทำจะไปคิดอย่างนั้นคนบวงสรวงเนี่ยพราหมณ์ที่บวงสรวงก็อย่าไปดุลูกน้องเพราะเรามีหน้าที่ออกเสียงอย่างเดียวโอมนโมตยัตโทสีกาปาญาญาณิโนข้าพเจ้าขอโยคอนพระนทศนคประนมน้อมพร้อมกายวจีจิตประดิษฐเบญจานทุกคนหาสังชุริกรถามว่าถ้าไม่มีคนจัดให้เนี่ยคุณยกโต๊ะได้ไหมคุณจัดหัวหมูใบสีได้ไหมคุณก็จัดไม่ได้คุณหาของโบกสมครบไหมไม่มีครบหรอกเขาเป็นผู้ร่วมงานร่วมชะตาชีวิตกับเราอย่าไปแต่เป็นเสียงแส่การอำนาจไม่ใช่ดุคนต่อหน้าคนอาตมาก็ดุเด็กเหมือนกันแต่ดุแบบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแหละฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าคือถ้าดุเขาต้องให้เขารู้สึกว่าเรามีเมตตาเพราะเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเขาฝังนิสัยอย่างนี้แต่นานๆก็สักทีนะท่านนานๆสักทีนึงที่เด็กๆก็ลืมเอ้ยรถแค่นี้ไม่ใช่กุฏิแค่นี้ก็สำนักงานเท่านี้เดินไม่ถึงแต่ไม่ถึง600เมตรไปเอาบัญชีมันไม่ได้เหรอเราจะกินอะไรกันล่ะเนี่ยก็จบพอขึ้นรถแล้วเราก็เงียบถ้าเกิดไปดูมันในรถต่อนะมันขับรถออกนะลงข้างถนนนะมันรอดเราตายนะเพราะปืนมันถึงพวกมาลายแล้วมีอะไรมีอะไรแอร์แบ็กใช่ไหมมีแอร์แบ็กอยู่ข้างหน้าของเราในคอหักตายหมดลงข้างถนนเรานั่งข้างหลังคอหักตายหมดยิ่งไม่คาดเซฟตี้เบลนะท่านโป้งนะท่านหัวไปชนข้างหน้าขยับมาข้างหลังทีนะหน้าผากก็แตกคอก็หักอย่าไปดูคนในรถไม่ได้คนขับรถอย่าไปยุ่งกับมันพูดกับมันดีๆกินกาแฟไหมเอาไปแบกกินกาแฟสักเข้าของน้ำก็จะเข้านะอยากจะกินแล้วก็กินซะนะก็ขับรถให้เรานะบางทีเท่าไหร่3 400กิโลนี่ท่านเราขับไม่ได้นะหูไม่หาตาไม่เห็นพูดกับมันดีๆอย่าไปจู้จี้จุกจิกมากบางทีเรื่องธรรมวุฒินี่ก็เหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดเองว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาแล้วมันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิ้วคิ้วยุ่งคิ้วชนกันนะคิ้วชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดท่านไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนไม่ได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ไหมคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่าง

ตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าท่านด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกรู้สึกเอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนแล้วด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพร่องทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแตรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรขว้างมันเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมเนาะแล้วท่านทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอ่ะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มน่ะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันหงุดหงิดทำไมอารมณ์อย่างนี้พอท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์หงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์หงุดหงิดมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิวยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์ตนเองอย่างนี้อยู่กับใครยากท่าน

คุณผู้ชมคะสุหุชูการเป็นคนใจดีมีมโนสุจริตก็คือมีการให้อภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้นะคะไม่เอาแต่ใจตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3

นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกล่องมหัศจรรย์

Yeah.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาฬิกา 40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายๆเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่า

0: ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ
ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อม

ลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: แคที่ลูกทำอะไรอ่ะ
1: ทำการบ้านนะคะ
0: อ้าวการบ้านอะไรเหรอลูก
1: ครูให้โจทย์มาว่าพอเพียงไรค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วหนูไม่รู้เหรอคะคำว่าพอเพียงคืออะไร
1: หนูไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะ
0: คำว่าพอเพียงคือการใช้ชีวิตอย่างพอดีไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น
1: เมื่อกี้ทำการบ้านค่ะเขาบอกว่าพอเพียงหมายถึงอะไรค่ะ
0: เขาก็งงงงวยๆนะถ้าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงคืออะไร
1: ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
0: หนูอยากรู้ไหมลูกคำว่าพอเพียงคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณยายจะพาหนูไปเจอคุณลุงคนนึงที่เขาจะอธิบายให้หนูฟังได้ว่าคำว่าพอเพียงคืออะไรเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอย่างพอ

0: พียงหนูอยากไปไหมคะ
1: อยากไปค่ะ
0: เราไปกันเลย
1: เย
2: ้เมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณยายแล้วการประชนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานเคที่เข้าใจคำว่าพอเพียงและทำการบ้านส่งคุณครูได้หรือเปล่าและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วครับนั่นก็คือบ้านพันไม้คาเฟ่ซึ่งร้านกาแฟแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ดิน3ไร่ในจังหวัดปทุมธานีโดยเป็นคาเฟ่ในรูปแบบฟาร์มที่มีพร้อมด้วยบรรยากาศของบ้านสวนริมคลองร่มรื่นและร่มเย็นแต่การที่คุณยายเลือกพามาที่นี่คงไม่ใช่ร้านที่ขายเฉพาะเครื่องดื่มอย่างที่คุณคิดแน่นอนและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์โก้เจ้าของร้านบ้านพันไม้คาเฟ่คนนี้นี่เอง
1: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะนี่มันร้านกาแฟนะคะ
0: ใจเย็นเดี๋ยวสั่งน้ำอะไรทานก่อน
3: คุณโก้คะคุณโก
4: ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: คุณโก้สวัสดีค่ะดื่มน้ำก่อน
0: ค่ะร
4: ้านสาว
0: แคที
4: ่ค่ะดื่มน้ำก่อนนะคะ
0: แคที่
4: มีอะไรจะถามลุงโก้ไหมลูก
1: คือว่าที่นี่มันร้านกาแฟนะคะแล้วมันจะพอเพียงได้ยังไงหรอคะ
4: มันพอเพียงได้หลายอย่างพอเพียงณที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นความพอดีนะมาที่นี่เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์หลายอย่างเท่าที่เราจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะศึกษาหรือจะลองดูได้นะครับความพอเพียงอันดับแรกเลยลุงโก้แก้วกาแฟที่หนูดื่มหมดเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไม่เป็นขยะนะเราจะเอาไปเป็นที่ปลูกต้นไม้ปลูกผักนะปลูกพริกพอมาได้พริกมาแล้วก็เอาพริกไปปรุงอาหารเนี้ยมันก็เป็นความพอเพียงที่เราไม่ต้องไปซื้อหามาอันนี้คืออันดับแรกเลยนะคะงั้นหนูดื่มน้ำก่อนที่มาที่ไปของที่นี่ก็คือเป็นบ้านซึ่งลุงโก้อยากทำตามแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายหลวงนะครับแล้วก็ลุงโก้ก็อยู่แบ่งพื้นที่ตามที่นายหลวงบอกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เลยเปิดบ้านเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ไปกับลุงโก้ด้วยกันก็เป็นที่มาของไปเด็กเป็นคาเฟ่เล็กๆให้เด็กๆมาดำนาทำไข่เค็มมาฝึกปลูกผักมาเรียนรู้วิถีเกษตรของประเทศไทยเราของเราแล้วเพื่อจะได้ให้มีทักษะบ้างเพื่อประกอบไปถึงเรื่องของความพอเพียงบางอย่างในการที่จะน้อมนำมาใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการเปิดบ้าน
5: ครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความร้อนที่ปกติประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับความร้อนที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้มีภาวะขาดน้ำหรือว่าถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อมากอาจจะมีภาวะขาดเกลือแร่ถ้าเกิดความร้อนสูงมากเนี่ยแล้วร่างกายระบายความร้อนไม่ทันอาจจะมีผลต่อระบบประสาทระบบร่างกายจะทำให้เกิดอาการซึมได้

0: เมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้คำว่าพอเพียงในวันนี้คือการปลูกต้นไม้ในถ้วยน้ำที่เราเพิ่งกินหมดไปเมื่อสักครู่นี้ไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้หลานสาวคนสวยจะขยับเข้าใกล้และเข้าใจคำว่าพอเพียงหรือเปล่า
1: แคทตี้เมื่อกี้ลุงโก้บอกแล้วใช่ไหมแล้วทีตอนนี้เราจะมาทำเอาแก้วกาแฟเนี่ยมาปลูกผักใส่ในนี้อย่างที่ลุงโก้บอกเดี๋ยวยายจะบอกเรานี่รู้ไหมต้นอะไร
2: ต้นพริกค่ะ
1: ต้นพริกแล้วนี่ล่ะ
2: ผักสลัดค่ะ
1: นี่เอามาเริ่มต้นทำนะเดี๋ยวยายจะบอกให้ฟังนำแก้วกาแฟมา1ใบแล้วก็เอาสว่านมาเจาะรูเพื่อให้มันระบายได้แล้วเจาะรูให้มันมีทางระบายน้ำ

0: แล้วใช่ไหมเจาะรูเรียบร้อยอ้าวใส่ดินเอาดินใส่มาและยายด้วยคนละแก้วนะแล้วนี่ยายก็ได้แล้วคนละแก้วเดี๋ยวเรากลับบ้านนะเอาไปไว้ที่บ้านนะว่าเราทำเสร็จแน่นไหมแน่นยัง
1: แน่นแล้วค่ะ
0: แน่นแล้วนะโอเคต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเอาต้นพริกปลูกพริกกันดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาพริกใส
1: ่ถ้างั้นหนูจะปลูกต้นผักสลัดนะคะ
0: ได้ได้ได้หนูจะเอาผักสลัดหนูก็เอาแหวกใช้มือเลยตัวเองเอาผักสลัดใช่ไหมยายก็เอาต้นพริกนี่แหละนี่นี่ได้ละเห็นไหมเอาดินมาให้ยายเอาแบ่งมาของยายก็ได้ละนี่เหลือของแค่ที่แหวกลงไปลูกขนาดนี้นี่เห็นไหมมาเลยค่อยๆนะลูกค่อยๆเอาวางข้างๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดนะนี่ตรงนี้อีกดีมากสวยสวยจังเลยเราก็จะมีผักสลัดกินละดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ครั้งนี้ลูกครั้งนี้นิดนึงมายายยายเขี่ยให้
2: รู้สึกดีใจว่าความน่ารักของหลานกับคุณยายนะครับแล้วก็ดีใจนะที่นี่หมายถึงว่าดีใจที่เห็นความสำคัญของความพอเพียงและความเกษตรที่พาหลานมาเรียนรู้เพราะว่าเด็กนี่คือเยาวชนนะครับก็คุณยายพามาเนี่ยก็ถือว่ามาปลูกฝังให้เขาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าวิชาการเกษตรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็น่ารักอยู่แล้วก็ดีใจเริ่มแรกเห็นก็ดีใจแล้วครับลุงโก้ตั้งใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลานกับป้ากับคุณยายนะไม่ว่าจะหลานกับคุณยายหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยลุงโก้ไม่อยากเป็นการสอนลุงโก้อยากให้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสัมผัสแล้วก็เรียนรู้แล้วเกิดความรักหรือความชอบพออะไรที่มันเกิดความชอบและความรักเนี่ยมันจะทำให้เขาไปต่อยอดเองไปหาเองไปค้นหาไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับมันก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆหรืออาจจะเกิดสิ่งที่เขาสนใจจริงๆแล้วมันจะเกิดองค์เกิดความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่าถึงแล้วที่เล้าเป็ดของเราหรือแหล่งอาหารของเราเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเราก็จะมาให้อาหารเขาก่อนนะเนี่ยลุงโก้ก็มาลุงโก้ก็จะมีนี่เอาลำข้าวตรงนี้จะเป็นที่แหล่งที่เราจะผสมอาหารให้เขานี่เห็นไหมเราผสมอาหารจริงๆแล้วเนี่ยลุงโก้จะต้องเอาผักตบชวามาผสมมาสับคุณตามาผสมแล้วก็ผสมให้เขานิดนึงแล้วเราก็ไปให้เขาการบ้าก่อนที่เราจะเอาไข่เข้ามาเราต้องแลกเปลี่ยนกันก็คือเราต้องให้อาหารเขาจะได้ไข่ให้เราใช่ไหมลูกมาน ี่เลยน้องก็กำลังมาดูไข่เลยไข่เป็ด
0: น้องก็มาดูไข่เลย
2: มานี่เร็วมาคุณตากินเปล่าม
0: ากินแล้ว
2: นี่ลูกตาเนี่ยนะเนี่ยเขาจะกินกับมือเน
1: ี่ยดูให้มันดู
2: อ่ะลองสิครับลองค่อยๆนั่ง
1: ค่อยๆแต่ให้ผักตบชวากับม
2: ัน นั่งนั่งลงค่อยๆย่อแล้วก็ให้กับมือ
1: ให้ตัวนี้ดีกว่า
2: จ้ะ
0: เดินตะกร้ามาให้ยายถือเร็วตะกร้ามาให้ยายถืออุ้ยโทษค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะอ้าว
1: ตะกร้
2: าเร็ว
1: น่าร
2: ักไหมนี่แหละความน่ารักของเขาแล้วเขายังให้ไข่เราพอเราให้อาหารเขาก็ให้ไข่เราความคาดหวังของลูกโก้เป็นความคาดหวังเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ได้หวังมากนะครับเพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้รู้ว่าวิชาเกษตรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สนุกเหมือนกันนะไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เหนื่อยไม่ใช่ลำบากนะมันเป็นความสนุกได้เช่นกันแล้วก็ให้เป็นโมเมนต์หนึ่งในช่วงชีวิตเขาเนี่ยเขาได้สัมผัสมันไม่จำเป็นต้องมาประกอบอาชีพเกษตรไม่จำเป็นมาต้องอะไรครั้งนี้อาจจะไปทำอย่างอื่นแต่ว่าให้รู้ซึ้งถึงว่ารากเหง้าของชีวิตเนี่ยมันคือเกษตร
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: โอ้สนุกมากค่ะได้ความรู้และแค่ที่หลานเขาก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายคุณโก้เขาก็สอน

0: ลูกผักในถ้วยแก้วทำยังไงการเลี้ยงเป็ดให้อาหารเป็ดทำยังไง
1: อีกเมื่อกี้ให้อาหารเขาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไข่เข้าไปแล้วนะเราแลกเปลี่ยนกันนะเคที่เก็บไข่ไปดีกว่า
0: เคที่เก็บไข่นะ
1: ขอได้นะใช่ค่ะค่อยๆเก็บเพราะว่ามันจะแตกได้ถ้าเราเก็บไม่ดีก็จะค่อยๆวางค่อยๆวางเอาไปให้ครบเลยเคที่เอาไปฝากน้องฝากพี่ฝากคุณแม่ฝากคุณยาย
2: แล้วมันจะคลอดไม่ได้หรอคะ
1: มันจะคลอดไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นลูกเจี๊ยบหรือเป็นลูกเป็ดเล็กๆหรอคะ
2: ใช
1: ่อ๋อไอ้ไข่พวกนี้มันจะไม่มีเชื้อเพราะว่ามันไม่ถูกผสมลูกมันไม่มีตัวผู้มีแต่ตัวเมียมันก็จะคลอดไข่อย่างเดียว
2: แล้วนานแค่ไหนกว่าเป็ดมันจะออกไข่หรอคะ
1: มันออกทุกวัน
3: ว้าว
1: เป็ดออกทุกวันเลยลูกแต่ก็คือช่วงอายุที่เขาประมาณขวบหนึ่งถึงสองขวบเนี่ยเขาจะออกทุกวันเลยแต่ถ้าเลยสองขวบไปแล้วอาจจะวันเว้นวันอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆ

0: แล้วไก่เนี่ยเลี้ยงยากไหมคะเนี่ย
1: โอไม่ยากเลยปล่อยเลี้ยงปล่อยเลยลุงโกเลี้ยงปล่อยปล่อยเนี่ยคือหนึ่งเขาจิกยอดหญ้าจิกพวกกำจัดวัชพืชให้เราด้วยนะ
0: แล้วครับ
1: กำจัดแมลงนะครับแมลงที่มันอยู่ตามยอดหญ้าพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยเขาก็จัดการให้เราเรียบหมด
0: เลี้ยงไว้เยอะไหมคะ
1: ไก่นี่มีสัก30ตัว
0: อ๋อโอ้ตัวนั้นเป็นไงครับขา
1: สัก30ตัวได้ครับแต่นี่เป็นลูกของเขาเขาก็ผสมพันธุ์กันเราก็พอนั้นเราก็แยกออกมาหน่อยนึงเพื่อจะให้เขาได้กินอาหารที่เต็มที่แล้วหลังพอโตเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเดินเล่นทั่วบ้านเลย
0: โตเต็มที่นี่ราวสักอายุเท่าไหร่
1: สัก3เดือน2ถึง3เดือนเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแข็งแรงแล้วก็ออกไปเดินเล่นออกไปหากินเองแล้วก็มีอาหารไว้ให้บ้างนะครับ
0: แล้วเวลานอนนี่เราต้องเอาผ้า
1: ถ้าเล็กๆอย่างนี้เราก็ใช่ครับเอาไปใส่ในกรงที่กันบางทีกลางคืนมันมีน้องหมาเข้าบริเวณบ้านเข้ามาเลยก
0: ็
1: จะเก็บหน่อยแต่ถ้าตัวโตก็ปล่อยเขาเลยนอนตามต้นไม้นอนตามอะไรได้เลยเพราะโตแล้วดูแล้วก็น้องก็ยังแบบกลัวๆกล้าๆนิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาได้รับก็แล้วก็เห็นรอยยิ้มเวลาเขาเห็นลูกเจี๊ยบเห็นอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้อาหารเป็ดรู้สึกเป็นธรรมชาติมากลุงโก้ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคนะระดับนึงเขาได้สัมผัสและความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเป็นการเกษตรเขาก็น้องอาจจะได้รับความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็ถือว่าโอเคละสำหรับที่เข้ามาที่นี่ลุงโก้ว่าถือว่าดีละในการที่จะเข้ามาที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เขากล้าที่จะได้สัมผัส
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยคุณผู้ชมจำได้หรือไม่ว่าคำว่าพอเพียงมีที่มาจากอะไรต้องย้อนไปเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นอีก1ปีครั้งที่คนไทยต้องเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบทั่วโลกซึ่งจำกันได้ดีในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งเหตุการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนเศรษฐีให้กลายเป็นยาจกภายในพริบตาแต่แล้วก็มีหนึ่งแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เข้ามาชี้ช่องทางสว่างให้กับประชาชนชาวไทยแนวคิดที่ว่านี้ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองครับซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เพียงแค่ชี้นำในการทำธุรกิจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดำรงอยู่ของประชาชนที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศไทยเกิดเป็นทฤษฎีเกษตรพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองมีรายได้จุนเจือครอบครัว

0: แดดร่มๆลมอ่อนๆในช่วงบ่ายอันแสนชวนนอนหลังจากผ่านกิจกรรมแรกไปแล้วอย่างสบายๆและเริ่มจะเข้าใจคำว่าพอเพียงขึ้นมาบ้างกิจกรรมต่อไปของเทรนเนอร์โก้แห่งบ้านพันไม้คาเฟ่ที่จะสอนต่อนั่นก็คือการถนอมอาหารนั่นเองครับโดยวันนี้คุณยายกับคุณหลานต้องทำภารกิจถนอมอาหารด้วยการทำไข่เค็ม
1: คุณโก้คะไข่เป็ดที่เราได้มาเนี่ย

0: ล้วเอาไปทำอะไรบ้างคะถ้าได้เยอะๆ
1: เริ่มแรกเราก็บริโภคก่อนนะนะไข่วันละฟองเรามีกี่คนในครอบครัวใช่ไหมลูก3คน4คนลุงโก้มี4คนนะลุงโก้ก็จะเอามาทอดกินอะไรกินแต่ทีนี้มันเยอะมันเหลือเราก็เอามาทำเป็นไข่เค็มเก็บไว้ทานหรือไว้จำหน่ายถ้าเด็กๆมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเด็กๆก็เอากลับบ้านไปเลย
0: อ๋อเหรอได้เหรอ
1: ได้แล้วก็เอากลับบ้านไปเลยแล้วก็ไปดูว่าเอาไปไว้ใช้นะครับแล้วก็เอาไปไว้อนาคตพอมัน12วันมันทำเป็นไข่ดาวทอดมันเนี่ยมันทำเป็นไข่ดาวต้มเอาไว้กินกับข้าวต้มได้
2: แล้วมันทำยากไหมอะคะ
1: ไม่ยากเดี๋ยวเราไปทำกันดูนะดีไหมคะเอาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มจากอันแรกนะครับดินสอพองเคที่รู้จักดินสอพองไหมคะ
2: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักเดี๋ยวตัวนี้จะมารู้จักแล้วดินสอพอง3ส่วน3ส่วนก็คือว่าเราใส่อาจจะใส่เป็นแก้วหรือเป็นชามเนี่ย3ส่วนนะลุงโก้เตรียมไว้ให้ละนะ3ส่วนนะครับอยู่ในปริมาณนี้แล้วก็เกลือทั่วไปเนี่ยอีก1ส่วนผสมให้เข้ากันเอาเคที่ลองเทผสมคนๆเข้าไปลูกอ้าวเคที่คนเข้าไปเลยสองคนก็ไปเลย2มือค่ะ2มือเลยไม่ต้องกลัว2มือเลยนะคะสองเลยยายช่วยช่วยการผสมให้เข้ากันจริงๆแล้วมันควรจะต้องหมักอย่างนี้ไว้1คืนก่อนเอามาผสมกับไอเอามาทำไข่เค็มให้เกลือมันเข้าไปละลายเข้าไปทุกส่วนของดินสอพองอ่ะให้เกลือมันเข้าไปให้มันเชื่อมต่อหาไอเชื่อมหากันหรือมันผสมกันให้มันเข้ากันพอมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวลูกก็ค่อยๆเติมน้ำนะครับค่อยๆเติมแล้วก็ผสมให้มันเหนียวๆค่อยๆหยอดถ้าหยอดเยอะๆแล้วมันจะเหลว
0: เหล
1: วไม่ได้ต้องให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนดินเหนียวเลยเหมือนอะไรนะถ้าเด็กๆต้องเป็น
2: แป้ง
1: โดก็โอเคค่ะ
2: ด
1: ิน
2: น
1: ้
2: ำม
1: ัน ใช่ค่ะใช่โอเคนี่เริ่มเข้าที่แล้วก็จะเป็นดินเหนียวแล้วเนาะเป
0: ็
1: นอย่างนี้แล้วมันก็จะเหนียวๆอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้อย่างนี้เราได้ไข่มาเนี่ยเราก็ทำเป็นเหมือนจานเลยทำเป็นอย่างนี้เคที่เอาต่อจากลุงก็ได้ตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาไข่วาง
2: อุ้ยน่ารัก
1: หุ้มเข้าไปค่ะขอบคุณยายหุ้มเข้าไปเลยเคที่ก็เอานี่เติมเข้าไปอีกลูกแล้วก็พลิกให้มันเป็นกลมๆง่ายไหมลูก
2: ง่ายค่ะแล้วก็สนุก
1: ง่ายค่ะตับพลิกไปพลิกมาเลยลูกนี่อย่างเงี้ยเราจะปั้นเป็นรูปสัตว์อะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นกลมๆก็ได้อาจจะเทที่อาจจะทำเป็นรูป
0: เต่า
1: เต่าเป็นรูปอะไร
0: ต
1: ัวสัตว์อะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหม
0: อย่างนี้จะเยอะไปไหมคะดินเน
1: ี่
0: ย
1: ประมาณ 1-2 เซนที่ความหนาประมาณนี้ประมาณ
0: ได้ประมาณนี
1: ้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็นั่นไปถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็จะเค็มเร็วขึ้นมานิดหนึ่งเพราะมันมีความเค็มสุดท้ายเราก็เอามาคลุกกับแกบดิบจุดนี้จะเป็นไข่เค็มสีทองละใช่ไหมถ้าไข่เค็มชายาจะเป็นสีดำๆเป็นขี้เท่าแก่แต่เราจะเป็นสีทองสลับเติมคลุกก็ไปให้เป็นสีทอง
0: แกบจะช่วยเรื่องอะไรคะ
1: แกบจะช่วยในเรื่องของการเกาะตัวของดินสอพองไม่ให้มันหลุดง่ายมันเหมือนเปรียบเสมือนปูนซีเมนต์ผสมกับหินเดียวกันนะครับมันก็จะทำตบให้มันแน่นๆเลยมันจะได้แบบไม่ไหลเวลาระวางมันจะได้เป็นรูปทรงที่เราทำไว้แล้วเช่นปั้นเป็นรูปอะไรมันก็จะทรงมันก็จะอยู่ตบเข้าไปทิ้งไปทิ้งมาเลยลูกนี่อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็12วันเราเอามาทำเป็นไข่เค็มดาวก็คือแกะเปลือกออกแล้วก็เอามาทอดได้เลยแล้วก็ถ้าเรายังไม่อยากทอดแต่เราอยากจะเป็นไข่ดาวเราก็แกะเปลือกแล้วใส่ตู้เย็นไว้ความเค็มก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นไข่ต้มนี่คือ22วันไม่เกิน25วันใช่
0: เกิน25วัน
1: ครับแต่ถ้าเกินนั้นปุ๊บมันจะเค็มมากนะถ้าเราไม่แกะออก
0: อ๋อถ้าเราไม่แกะออก
1: ใช่เราต้องแกะออกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว
2: ้เมื่อกี้นี้ก็เก็บไข่เป็ดแล้วก็ให้อาหารเป็ดแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผักแล้วก็ทำไข่เค็มค่ะสนุกมากเลยค่ะ
3: โอ้สนุกชอบแล้วก็ได้รับทราบแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือสิ่งที่เรียกว่าพอเพียงคืออะไร
2: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่มียายใจดีแบบนี้ค่ะ
3: มีความสุขมากค่ะเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาก็ซาบซึ้งและรู้หมดแล้วค่ะว่าอะไรเราก็ปลื้มใจค่ะที่วันนี้เราได้พาเขามาม
1: ันก็เป็นความพอเพียงและความประหยัดที่เราทำได้

0: โดยที่เราไม่ต้องใช้อะไรมากเลยเห็นไหมคะอันนี้แหละคือสิ่งที่ลุงโก้ต้องการให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับตรงนี้ไป
1: ถ้าหนูไปขายได้ไหมคะ
0: ถ้ามีเยอะก็ขายได้เคยที่เคยรู้ไหมครับเคยได้ยินไหมครับว่าพอเราใช้เองก่อนแล้วถ้ามันเหลือเราค่อยแบ่งปันพอเราแบ่งปันข้างบ้านมันยังเหลืออีกอ่ะมันยังเยอะอีกเราก็ขายเพื่อมันมีรายได้เข้ามาบ้างอันนี้คือความเป็นหลักนะคะเราใช้ในครอบครัวขายแบ่งปันได้หมดเลยหรือไม่ก็ให้คุณยายให้คุณน้าคุณอะไรถ้าหนูทำเยอะๆหนูทำหนูได้สนุกใช่ไหมมันเหลือเยอะหนูก็ไปแจกไปขายก็ได้เป็นรายได้นะคะมันก็ต่อยอดได้ความพอเพียงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรมันเป็นความพอเพียงในพื้นฐานความพอดีเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีความพอเพียงและพอดีเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันไปมันทำให้ชีวิตเราไม่มากและไม่น้อยเกินไปไม่สุดโต่งแล้วก็ไม่เชื่องช้าเกินไปให้เราบาลานซ์หรือว่าให้เราคิดนิดนึงทำชีวิตให้ช้าลงแล้วก็ลองมองดูว่าความพอเพียงเนี่ยก็คือพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ถ้าเรามีเยอะแล้วเราก็เหลือเราก็แบ่งปันกันไปกันมาเนี่ยมันก็ทำมันนี่คือหลักของการพอเพียงและพอดี
2: ก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าไปที่อากาศร้อนเยอะแนะนำว่าให้ดื่มน้ำหลีกเลี่ยงอากาศร้อนนะครับหลีกเลี่ยงยุงกัดแล้วก็ระวังอย่าให้เกิดบาดแผลครับระวังเรื่องของการพัดตกหกล้มนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าอากาศที่ร้อนจัดๆเนี่ยบางทีจะทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยเนี่ยอาจจะมีหน้ามืดบาดเจ็บล้มได้ครับก็ถ้าเกิดว่าแนะนำเลยก็คือให้ดื่มน้ำหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนครับ
3: ในตอนต่อไปสองสาวคู่สีต่างวัยจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรุ่นข้าวรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วน

0: ช่วงชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานพระภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกงประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือ

พิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นตำหนักศาสนาแยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญจนท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนัมัชฌสุขัตถิทายะกายจิตตปัจจัตถิวเสนะระหุมมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกัมมัฏฐานังปะลิพรุเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานตรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่ว

ชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิคือสงบกายสงบใจได้สงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากได้บอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องการเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข่งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัททะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรยกถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้

คือว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4 เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงขึ้นไปได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ด้านในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพฯวิทยาเขตปริศาพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการธนาคารพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนจงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลาย

0: การปฏิบัติธรรมของท่านเสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่อ่างกอง

0: ลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุน
1: A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลย
0: แล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่
1: และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิม
0: เห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จิชันจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง